0: ทางประตูจะอยู่ตรงนี้นะหมอถ้ารางประตูถ้าเราทำรางประตูมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้จะสูงกว่าถนนประมาณ10 เซน
1: เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเน
0: ี้
1: ยสูงแล้วก็เทพื้นและสโลปลงไปมุมซ้ายเนี่ยให้สูงมุมขวาเนี่ยให้ต่ำให้เป็นสโลป
0: มาให้เอียงไปฝั่งนี้
1: ใช่ครึ่งหนึ่งนะตัวฝั่งนี้ให้ราบนี่เทพื้นให้ราบเลยหมาเนี่ยให้อยู่ฝั่งนู้นถูกไหม
0: มุมนี
1: ้ค่ะสองทั้งหมดอ่ะซ้ายขวาตรงนู้นได้มาสโลป
0: มาทางนี้เลย

0: ครับนมัสการครับพระอาจารย์กบขอสอบถามชื่อพระอาจารย์แล้วก็มาจากวัดอะไรและจังหวัดอะไรครับ
1: ครับอาตมาก็พระครูสังครักษ์ธีรศักดิ์วิสุทธิปุตโตมาจากวัดบ้านกรวดตำบลหนองสลายอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับผมมาวันนี้คือมีวัตถุประสงค์คือจะต้องบูรณะอะไรที่วัดมั้งครับ
1: วัตถุประสงค์ก็ตอนนี้ก็ที่มานี่ก็กำลังจะก่อสร้างกุฏิส้มเป็นการบูรณะสร้างกุฏิสังฆอนขึ้นมาใหม่เพราะว่าร่างเก่านั้นก็อดีตหลวงพ่อเจ้าวัดได้สร้างมาหลายปีอยู่เกิดการสุดโทรมก็สร้างขึ้นมาใหม่
0: ครับผมงบประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: งบประมาณที่ตั้งไว้คร่าวๆในเบื้องต้นก็ 500,000 เหมือนก่อน
0: ประมาณ 500,000
1: ใช่จ้ะ
0: คือบูรณะคืออย่างเดียวตอนนี้
1: ใช่อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียว
0: ครับผมคือตอนนี้คืออันนี้เก่าแล้วจะต้องบูรณะใหม่ขึ้นมา
1: ใช่ของเก่าก็คือเราร ื้อออกหมดเลย
0: อ๋อรื้อออกหมดเลย
1: รื้อออกหมดเลยแล้วก็ตั้งโครงสร้างขึ้นมาใหม
0: ่ครับผม
1: ทีนี้ในงบประมาณในเบื้องต้นเราตั้งไว้ 500,000 ก่อน
0: ครับ อาจารย์มาที่นี่ครั้งแรก
1: ครั้งแรก
0: ครับผมแล้วเข้ามาถึงพิพิธภัณฑ์นี่รู้สึกยังไงบ้างครับเข้ามาเห็นแล้ว
1: ก็ร่มเย็นดีร่มเย็นร่มรื่นดี
0: อ๋อครับผมก็สุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ช่วยอำนวยอวยพรให้กับท่านผอ.ฟ้าแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยครับอาจารย์
1: จ้ะขออำนวยอวยพรให้คณะทำงานแล้วก็ผอ.ฟ้านั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดเอาเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้สูงความมุ่งมั่นปรารถนา
0: ครับผมสาธุกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ทุกท่านที่ชมรายการค่อยๆศึกษารายการนี้นะคะว่าแนวทางรายการฟ้าให้เป็นอย่างไรแล้วก็ในการที่

อยากให้ทุกคนเชื่อแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นถึงความดีเพราะว่าความดีไม่มีขายใครอยากได้คนนั้นก็ต้องลงมือทำเองค่ะ

ให้ประชาชนได้ปกป้องพระแท้ที่มีอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดได้ทิ้งไว้ให้แล้วถูกตีฆ่าเมื่อเซียนเช็คหรือว่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระก็ตีเก๊หมดเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะอธิบายประชาชนทุกคนได้โอกาสที่ผอ.จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไรก็คือโอกาสที่เราได้ให้พระเราเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีพระอยู่ในมือแล้วก็ไปดูพระตัวเองในบ้านก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือมาที่เนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือแต่จะมีภาพเล่าเรื่องเช่นภาพเจ้าพระคุณสมเด็จทุกกิริยาบถของท่านในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำอะไรบ้างก็จะเขียนด้วยภาพสีน้ำมันโดยเขียนบนผืนผ้าแล้วก็การเขียนภาพอ่ะเขียนเหมือนกับภาพถ่ายเหมือนจริงมากซึ่งไม่ใช่จิตรกรคนไทยนะหรือช่างภาพคนไทยนะตามประวัติแล้วเป็นช่างภาพจิตรกรชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เขียนภาพแล้วก็ภาพเหล่านี้จะเล่าเรื่องประวัติของสมเด็จโตได้ทั้งหมดถ้าผอ.ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาชมฟรีประชาชนจะไม่รู้เลยว่าประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างไรเพราะทุกคนมาอ่านหนังสือรุ่นหลังทั้งหมดหนังสือที่ทุกคนมาอ่านประวัติสมเด็จโตคือหนังสือที่เขียนบรรยายรุ่นหลังแต่ถ้าเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเหล่านี้จะเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัยเจ้าพระคุณสมเด็จมีชีวิตอยู่จนมาจบอยู่ที่จบเขียนก็คือ2415ต้นปี2415ก็หยุดการเขียนคือนั่นหมายถึงเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้ละสังขารแม้ในภาพเล่าเรื่องหรือประวัติของคฤหาสน์หลังนี้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามาชมทุกหมู่เหล่าสามารถที่จะมาติดตามเรื่องราวของเจ้าพระคุณสมเด็จหรือบางท่านอาจจะมาศึกษาก็สามารถมาได้พิพิธภัณฑ์ในการตั้งในอันดับแรกเนี่ยท่านเจ้าคุณน้อยท่านเจ้าวาดวัดบางขุนพรหมหรือวัดอินทวิหารยุคปัจจุบันท่านเป็นผู้ที่ได้ตั้งชื่อให้ค่ะท่านตั้งชื่อให้แล้วท่านก็ได้เรียนเชิญท่านสมเด็จใหญ่ท่านสมเด็จใหญ่วัดไตรมิตรได้มาเปิดพิธีหรือมาเปิดพิพิธภัณฑ์ให้นะคะท่านเจ้าคุณน้อยท่านเป็นผู้ตั้งชื่อให้ค่ะท่านเจ้าคุณน้อยหรือท่านเจ้าวาดวัดอินทวิหารของชื่อปัจจุบันนะแต่ถ้าในที่เรายังไม่เกิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดใหม่อมตะรสทีนี้ก็สำหรับการเปิดเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้า8โมงก็มารับประทานอาหารก็ได้เข้าชม10โมง11โมงถึง5โมงเย็นแล้วการแต่งกายก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะแต่งกายไม่ให้นุ่งสั้นหรือเหมือนเราไปวัดนะคะคิดออกไหมเหมือนเราไปวัดไปว่าแต่งกายเพราะว่าอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งที่ผอ.สอนลูกสอนหลานสอนคนทำงานห้ามผิดศีลธรรมอยู่ที่นี่ก็ห้ามผิดลูกผิดเมียหรือห้ามนอกใจสามีภรรยาคือมันต้องมีความรักความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไม่ลักไม่ขโมยไม่หยิบของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ทุกคนอยู่ที่นี่ชีวิตจะดีขึ้นหมดเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ดวงตกเมื่อได้มาตรงนี้ได้มากราบขอพรได้รับพุทธคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จไปพกพาติดตัวเพราะสิ่งที่ผอ.ต้องแจกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พิสูจน์พุทธคุณด้วยตัวท่านเองพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ราคาต้องบูชาร้อยล้านพันล้านแต่พระแท้เนี่ยอยู่ที่พุทธคุณถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนั้นก็เกิดพุทธคุณเช่นกันแต่ถ้าเรามีพระแท้เรากระทำผิดหรือผิดศีลธรรมพระนั้นเหล็กไหลย่อมล่องหนได้พระก็ไม่เกิดพุทธคุณถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแล้วสิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านจะพิสูจน์ว่าพระนั้นแท้ไม่แท้ก็คือต้องพกไว้กับตัวเหมือนที่น้องเขามากัดสายไหมต้องสลับไปสลับมาเพราะมาเจอพระข้างในเหมือนผอ.ฟ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ผอ.ศรัทธามากเวลาพกพระได้ผอ.กลัดที่ตัวให้มากที่สุดเพราะว่าอุ่นใจและมั่นใจและก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับพุทธคุณและเราก็ผิดศีลไม่ได้และสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมารับพระเป็นของขวัญจากผอ.ท่านละหนึ่งองค์ได้ทุกคนเด็ก

0: น้อยหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมาได้ทุกคนก็ทุกเสาร์อาทิตย์เปิดโรงทานและก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้ามาชมฟรีค่ะ
1: ผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุภัทรนุกูลร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญน้อมถวายปัจจัย1 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดสันปตะวนารามธรรมยุทธ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลเฉลิมฉลองครบรอบ159 ปีชาตการและก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการสืบสานปฏิปทา160 ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตร่วมทำรงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาสืบสานปฏิปทาพระกรรมฐานและน้อมรำลึกในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่เป็นมรดกแห่งศรัทธาสืบไปไปชมบรรยากาศกันค่ะ
2: ผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเพิ่งเข้ารับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งปีประจำปี2569ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเมื่อวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมา
3: เป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติภายใต้โครงการ1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยในวันนี้การที่ทุกท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละของทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญทุกความสำเร็จที่ปรากฏในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นประจักษ์พยานถึงการเป็นกล้าความดีที่แข็งแรงพร้อมเติบโตและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยและประเทศชาติขอแสดงความชื่นชมในความเพียรพยายามและผลงานอันโดดเด่นของทุกท่านรางวัลนี้คือรางวัลไทยสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านรักษามาตรฐานแห่งความดีนี้ไว้และเป็นต้นแบบที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินสืบต่อไป
4: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
5: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
6: สำหรับช่วงเปิดฟ้ากับ VP นะคะวันนี้นะคะจะมีการมอบความรู้นะคะเกี่ยวกับพระเครื่องให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จต่างๆนะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
7: อันนี้เป็นพิมพ์5พิมพ์หลักที่1ในนั้นก็จะเป็นเกตบัวตูมเห็นไหมอันนี้เกตบัวตูม
8: บัวตูมก็เป็นพิมพ์ที่หายากชิ้น
7: หายากเนี่ยหูจะเหมือนหูช้างหูจะใหญ่2ข้างแล้วก็จะมีติ่งตูมแล้วก็จะเป็นลักษณะเนื้อหาตามธรรมชาติก็คือน้ำกัดแล้วผิวคือตะปุ่มตะป่ำเนื้อหาของผิวจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีฐานแซม2เส
8: ้
7: นเนี่ยมีฐานแซม2เส้นนอกเหนือจากจะส่งเสริมชีวิตแล้วทำอะไรก็จะดีเพราะว่าเป็นเกตบัวตูมคิดออกป่ะเหมือน5พิมพ์หลักอะที่เขาหาก็คือมีพิมพ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมนะคะแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ปกโพเนี่ยถ้าใครได้5พิมพ์หลักของบางขุนพรมนี่พอบอกว่าสุดยอดบางขุนพรมเนี่ยถ้าหาได้เนี่ยคือ5พิมพ์หลักมีนะพิมพ์เจดีเกตบัวตูมปกโพพิมพ์ใหญ่ฐานแซม5พิมพ์หลักอันนี้พิมพ์หูยานฐานแซมอันนี้คือวัดระฆังฝากครูเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้ฐานแซมที่เป็นวัดระฆังที่เป็นรูปลักษณ์ที่ติดอยู่ในภาพอันนี้หน้าพระหลังพระปู่โตนั่งตรงนี้แล้วก็มีหีบอยู่ด้านข้างอันนี้คือวัดระฆังแต่พอวัดระฆังมาฝากครูบางขุนพรมถูกน้ำกัดทั้งองค์ก็ยังเห็นฐานแซม2เส้นแล้วก็ในเนื้อหาขององค์พระก็จะมีลักษณะค่ะ

0: หูยานหูสองข้าง
1: ครับ
0: อันนี้พิมพ์ฐานแสบหรือหูยานฐานแสบ
1: ฐานแสบ
0: คือบางขุนพรมเนี่ยเขาจะเน้นคาบกุคือองค์พระเนี่ยให้จำไว้ว่าในลักษณะเนื้อหาต้องแตกแยกขององค์เนี่ยเป็นผิวที่แยกออกจากกันแล้วก็ขี้ดินเข้าไปอุดแทนเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยต้องมีรอยแยกยุบแยกแล้วก็มีขี้ดินเข้าไปอุดแทนนี่โดยธรรมชาติเลยธรรมชาติของพระที่โดนน้ำกัดเห็นไหมและธรรมชาติของพระที่อุณหภูมิกลางวันร้อนกลางคืนเย็นกลางวันร้อนกลางคืนเย็นปรับอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้องค์พระเนี่ยมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครลอกเลียนแบบยากอันนี้ข้อสำคัญลอกเลียนแบบยากพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงองค์นี้ตาปั๊มชัดต่อให้ชัดก็แคลไซคุมหลายชั้นนะแคลไซคุมคลุมหลายชั้นพอเราซูมโฟกัสเข้าไปเราจะพบสายเงินสายทองนะสายเงินสายทองประกายออกมาเห็นไหมคะนี่เรียกว่าหน้ากากทองของพระที่สร้างวาระพิเศษหรือเรียกว่าพระสายวังอันนี้เป็นหน้ากากทองซึ่งเป็นทองคำนะคะที่มีการแปะในองค์พระบางๆเหมือนกับที่มีบางคนเอาไปแกะแผ่นทองขายแต่อันนี้จะเป็นเนื้อผงนะคะเห็นไหมงดงามด้านหลังก็จะเป็นลักษณะหลังครุฑหรือว่ากดครุฑก่อนที่จะลงแผ่นทองนะคะองค์ที่สองก็คืออันนี้ก็จะเรียกว่าซุ้มก่อซุ้มก่อกำแพงเพชรแต่นี่เป็นของการสร้างโดยวังหน้าหรือตามประวัติแล้วก็มีการสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จท่านสร้างถวายวังหน้าด้านหลังก็เป็นครุฑนี่คือการหุ้มทองเห็นไหมคะแผ่นทองบางๆเดี๋ยวเราจะเห็นความงดงามอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะองค์ที่สามก็เป็นนางพญาอันนี้นางพญาไม่ใช่กรุนางพญานะเป็นเนื้อผงหรือเนื้อวัตรคังองค์ที่สี่ก็เป็นพระผงสุพรรณอันนี้ก็คือได้แม่พิมพ์จากกรุสุพรรณอยู่แล้วค่ะถือว่าพระผงสุพรรณหน้าแก่แต่นี่เป็น เนื้อผงของวัดระฆังเจ้าพระคุณสมเด็จสร้างวาระพิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษเพราะเป็นหน้ากากทองคำที่หายากนะคะองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าก็คือพระรอดแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเนื้อผงอันนี้ที่เขาเรียกว่าเบญจพระเนื้อผงหรือการสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จที่ได้สร้างถวายวังหน้าหรือพระวังหน้าวรพิเศษเบญจเนื้อผงนะคะ
2: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
3: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%

พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้ตั้ง GPS ว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง7เทศบาลซอย1ทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะคือพระสมเด็จที่ผอ.มอบให้เนี่ยคือพร้อมพกใช้พกกับตัวส่วนผอ.เนี่ยใส่ที่ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า50องค์ซึ่งจะใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผอ.เชื่อว่าทุกคนที่มารับพระสมเด็จจากผอ.ฟ้าได้พกแล้วชีวิตของท่านน่ะ1สิ่งที่ได้คือความสงบในใจเราความสงบของจิตใจเนี่ยเริ่มต้นก็จะทำให้สมองเราเนี่ยโลดแล่นในการที่จะคิดจะทำงานหรือการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นพระเนี่ยหนุนนำทางด้านเสริมสิริมงคลชีวิตแต่ต้องพกพระเนี่ยมีไว้พกกับตัว

0: การที่ผอ.ฟ้ามอบให้ทั้งกรอบทั้งแหนบไม่ใช่ลงทุนแค่องค์พระองค์พระเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยนะแต่กรอบและแหนบเราก็ลงทุนได้ด้วยเพื่อให้ท่านได้พกทันทีมอบให้ท่านละ1องค์ฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือฝากไว้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็พระคุณเจ้าที่ท่านจะเดินทางมารับพระสมเด็จก็สามารถติดต่อโดยตรงโดยการนำเอกสาร
1: ครับ
0: เอกสารก็ไม่ยุ่งยากตาตั้งเจ้าวาดตาตั้งวัดแล้วก็การสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอะไรก็ถ่ายภาพมาว่ากำลังสร้างอะไรเช่นสร้างถนนทางเข้าวัดก็ถ่ายภาพมาแนบกับเอกสารถ้าเป็นเจ้าวาดก็จะไม่ยุ่งยากนะคะก็สามารถติดต่อรับได้ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือใต้อีสานหรือทุกภาคที่ขาดปัจจัยแต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องพุทธคุณของพระสมเด็จโบสถ์ที่สร้างสำเร็จแล้วจำนวนหลายร้อยวัดที่ผอ.ฟ้าได้ถวายในการถวายให้พระคุณเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเดินทางไกลก็จะมีปัจจัยค่าเดินทางกลับด้วยก็คือพระเนี่ยจะถวายเริ่มต้นให้วัดละ500องค์
1: 500องค์
0: 500องค์เพื่อไปตั้งพุ่มกฐินหรือพระป่าก็สามารถติดต่อที่ฟ้าให้ทีวีไม่ยากค่ะ
1: ครับ
0: เดินทางมาแล้วก็ยื่นเอกสารก็สามารถรับพระได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นทางททบ5กฎหมายเลข5สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: ฮันบีทครับ
0: อันดาค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชูมิโยคิดครับ
0: รายการดีๆที่ให้เด็กๆอย่างพวกเราได้มาโชว์ในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่และสิ่งที่เป็นกับช่วงเวลาของคิดดีทำ
2: สนับสนุนโดยคิซิโอสตูดิโอเครื่องดื่มโยคุ

0: กลับมาแล้วครับต่อไปเป็นช่วงที่ทั้งสนุกและได้ทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: เมื่อเด็กๆจากโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินรวมพลังจิตอาสาลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติค่ะ
0: ไปชมความตั้งใจและกิจกรรมดีๆของน้องๆกันได้เลยครับกับช่วง
1: คิดดีสไตล์
2: เชื่องคิดดีสไตล์ค่ะ
3: คิดดีสไตล์วันนี้พาตัวแทนเยาวชนในนามโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินเดินทางกลับมากันอีกครั้งที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งน้องๆหลายคนในกลุ่มเคยมีโอกาสมาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่นี่กันมาบ้างแล้วแต่มาบางปูกี่ครั้ง

0: ยังประทับใจเสมอครับวันนี้เลยชวนกันกลับมาทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนความสมบูรณ์ให้ป่าชายเลนกันอีกรอบครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อันดาค่ะปันค่ะ
3: ไม้ครับ
4: เอมิค่ะ
5: ออยค่ะ
6: เจ้าขาค่ะ
7: เตเชลครับ
8: อันบีดครับ
9: ไกด์ครับ
10: พีเจครับ
11: ใส่ลุงค่ะ
12: เวลาค่ะ
13: น้องไตตันครับ
14: น้ำหามครับ
15: วันนี้พวกเรากลับมากันอีกครั้งที่บางปูในนามโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินค่ะ
16: ใช่แล้วค่ะอย่างปันเคยมาแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะ
3: มาครั้งนี้ไม้เตรียมพร้อมที่จะเพิ่มป่าชายเลนให้กับพี่ๆสัตว์น้ำนะครับ
16: การได้กลับมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่เราทำตามแนวพระราชดำริค่ะ
5: วันนี้ออยพร้อมเลอะพร้อมลุยเพื่อให้ชายฝั่งของเราอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะ
6: ส่วนน้องเจ้าขาจะเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ก็พร้อมมากเหมือนกันค่ะ
7: เชื่อมาครั้งแรกเชื่อว่าพร้อมเหมือนกันครับ
8: งานนี้ดูท่าจะใช้พลังงานเยอะเลยนะครับแต่ผมและน้องๆพร้อมลุยเต็มที่ครับใช่ไหมครับทุกคน
7: ใช่
9: ผมพร้อมลงเลนรับปลูกต้นไม้แล้วครับลุยกันเลย
10: พี่เจจะปลูกต้นไม้ทุกต้นแข็งแรงเลยครับ
11: สายลุงอยากเห็นต้นกล้าที่เราปลูกวันนี้เติบโตเป็นป่าใหญ่จังเลยค่ะ
12: เวลาพร้อมไปปลูกป่าแล้วค่ะไปกันเลยไหมคะทุกคน
8: Let's go

และก่อนจะไปลงมือทำภารกิจจริงๆเด็กๆได้รับฟังการบรรยายและสาธิตขั้นตอนการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธีจากพี่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูครับตั้งแต่การเลือกพื้นที่การจับโคนต้นกล้าการปักไม้หลักเพื่อการแรงขึ้นและการผูกเชือกยึดต้นกล้าอย่างพอเหมาะเพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดครับเอาละครับตอนนี้เมื่อเข้าใจขั้นตอนอย่างแม่นยำแล้วก็ได้เวลาลงสนามจริงครับ

0: แม้การเดินในดินเลนจะออกแรงเยอะและเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนในโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินก็ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาลงมือปฏิบัติจริงทั้งขุดโคลนปักเสายึดและปลูกต้นกล้าโครงการลงสู่ดินเลนอย่างประณีตเรียบร้อยถือเป็นภาพความประทับใจและความสามัคคีที่เกิดขึ้นกลางป่าชายเลนบางปูแห่งนี้ครับและกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บางปูนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะนอกจากจะช่วยชะลอการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมทะเลแล้วป่าชายเลนยังเป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยดักจับขยะตะกอนโคลนและเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งเช่นกุ้งหอยปูปลาอีกด้วยครับ
1: วันนี้ใจลุงสนุกมากๆเลยค่ะที่ได้มาปลูกต้นไม้เพิ่มป่าชายเลนกับพี่ๆทุกคนค่ะเวลาชอบที่สุดเลยเวลาปลูกเสร็จแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะ
2: พอเห็นแปลงต้นกล้าตั้งเป็นระเบียบแล้วหายเหนื่อยเลยครับ
3: วันนี้เหมือนได้กลับมาทบทวนความรู้อีกครั้งและเห็นผลลัพธ์ที่ทุกคนช่วยกันรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยค่ะ
4: ในวันหน้าเจ้าค่ะจะกลับมาดูต้นไม้ที่ปลูกเองกับมือว่าจะเติบโตแค่ไหนค่ะ
5: ผมภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้
3: หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทางบ้านหันมาปกป้องธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะ
6: บันทึกการเดินทางในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้มิตรภาพและความภูมิใจเต็มเปี่ยมเลยครับ
7: ขอขอบคุณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูค่ะที่ดูแลและให้ความรู้กับพวกเรานะคะ
8: พวกเราในนามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินขอทำหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อแผ่นดินไทยต่อไปค่ะแล้ว

0: ันใหม่กับคิดดิสไตล์ตอนหน้านะคะพลังเยาวชน
1: สร้างสรรค์เพื่อแผ่นดิน
2: ภารกิจจิตอาสาของโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจนะครับการกลับมาบางปูในครั้งนี้เด็กๆไม่เพียงได้ทบทวนและเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกป่าที่ถูกต้องแต่ยังได้ลงมือสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยตัวเองสะท้อนถึงพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับ
0: ถึงเวลามาเพิ่มความรู้และเสริมทักษะภาษาไทยกันแล้วค่ะ
3: วันนี้เรามีคำศัพท์ภาษาไทยที่น่าสนใจพร้อมความหมายและวิธีใช้แบบเข้าใจง่ายมาฝากเพื่อนๆครับ
0: ไปติดตามกันเลยกับช่วงคิดดีเมืองสยาม
4: ช่วงคิดดีเมืองสยาม
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับสายรุ้งในช่วงคิดดีเมืองสยามตอนภาษาไทยวรรณคำกันนะคะแล้วจากช่วงคิดดี้สไตล์กับกิจกรรมดีๆของเพื่อนๆพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินที่ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
2: แล้ววันนี้น้องสายรุ้งมีคำศัพท์คำไหนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้มาฝากกันครับ
5: คำว่าอนุรักษ์อนุรักษ์หมายถึงการดูแลรักษาและปกป้องสิ่งที่มีคุณค่าคงอยู่ต่อไปตัวอย่างเช่นพวกเราร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อให้ธรรมชาติและสัตว์น้ำยังคงอยู่กับเราเป็นนานๆค่ะเพราะพลังเล็กๆของพวกเราสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินของเราได้ค่ะและพบกันใหม่ในช่วงคิดดี้เมืองสยามตอนภาษาไทยวรรณคำนะคะสวัสดีค่ะ
6: English word of the day
7: เอียค่ะฮ่าฮ่าโอเควันนี้ว่าอาจารย์อาจารย์แปลว่าดวงดาวเท่ากันแล้วค่ะอาตาอาตาเจอกันหลายบ๊ายบาย
2: ในวันนี้ช่วงคิดดี้ทริปนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่น้องๆได้ไปดำน้ำที่เกาะทะลุและช่วยกันเก็บขยะริมชายหาดมาในวันนี้ทางรายการก็เลยให้น้องๆได้ผ่อนคลายกันบ้างซึ่งเราได้จัดเกมวิบากริมชายหาดกับปาร์ตี้บาร์บีคิวไว้ให้น้องๆกันแล้วครับความสนุกของวันนี้จะเป็นยังไงจะมันขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยครับ
0: ดาค่ะ
8: ฮัตบีครับ
9: โฮมี่ค่ะ
10: เอมี่ค่ะ
11: สตาร์ทครับ
12: ปันค่ะ
13: ปุนครับ
0: วันนี้รายการเราจัดเต็ม
14: มีรางวัลให้กับทีมที่ผู้ชนะ
0: ไหนใครพร้อมเลยยกมือขึ้น
13: เรา
8: วันนี้เราจะแข่งกัน3เกมรวดเลยไหนใครอยากชนะบ้าง
9: เรา
2: ใช่แล้วครับอย่างที่น้องฮาร์ทบีทบอกวันนี้เราจัดไว้ให้3เกมเกมแรกก็คือน้ำเหรียญที่อยู่ในจานใส่น้ำขึ้นมาโดยห้ามใช้มือช่วยนะครับเกมที่2นำเหรียญที่อยู่ในจานแป้งออกมาให้ได้โดยห้ามใช้มือช่วยเช่นกันและเกมสุดท้ายตีกอล์ฟสนามทรายด้วยการใช้บ่วงตีลูกมะนาวให้กลิ้งไปถึงเส้นชัยให้ได้ทีมไหนที่ทำได้ครบทุกคนก่อนจะเป็นทีมผู้ชนะครับ
9: น้องๆจำกติกากันได้แล้วใช่ไหมคะทั้งจุ่มน้ำเป่าแป้งแล้วก็ตีกอล์ฟค่ะพวกเราทีมสาวๆไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ
12: เห็นอุปกรณ์แล้วเอมี่แอบกังวลนิดหน่อยค่ะแต่เพื่อความสนุกเอมี่เอาเต็มที่ค่ะ
11: พี่ๆครับผมอยากเล่นเกมเป่าแป้งที่สุดเลยผมจะเป่าแป้งให้ทั่วทั้งเกาะเลยครับ
0: หนึ่งสองสาม
2: ก่อนอื่นตอนนี้เราก็ต้องทำการจัดทีมกันก่อนด้วยกติกาที่สุดคลาสสิกก็คือออนให้ออกครับส่วนทีมที่มีคนน้อยกว่าเราก็มีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือพี่ยิ้มและพี่กวงนั่นเองที่จะมาช่วยอยู่ในทีมที่มีคนน้อยกว่าทำให้ได้ทีละ3คนเท่ากันครับ
15: ได้แล้ว
2: เอาละครับตอนนี้ทีมพร้อมแล้วคนก็พร้อมแล้ว3

0: แล้วเราจะชนะแล้ว
1: ไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสธุรกิจ
0: ธุรกิจ
2: และแล้วเราก็ได้ทีมที่ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือทีมของน้องเอมิน้องฮาร์ทบีทและน้องโฮมมี่นั่นเองครับ
3: เกมตีกอล์ฟต้องใช้ทั้งการทรงตัวและการกะจังหวะที่ดีจริงๆครับยากสุดๆไปเลยครับ
1: ตอนแรกอันดาจะเป่าแป้งเบาๆแบบที่วางแผนไว้แต่พอสตาร์ทเป่าเข่ากันทั้งแถวเลยค่ะ
4: ตอนนี้หน้าเอมี่ขาวกว่าทาแป้งพับอีกค่ะแต่พอเอมี่เห็นแฟนๆทุกคนหัวเราะเอมี่ก็แฮปปี้ค่ะ
5: ทั้งน้ำทั้งแป้งเข้ารูจมูกผมหมดเลยครับแล้วก็แป้งเข้าปากรสชาติแปลกๆครับ
6: เห็นน้องๆเล่นกันเต็มที่แบบนี้พี่ขอยกตำแหน่งผู้ชนะเลิศไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วไปทานของอร่อยกันนะคะ
2: หลังจากลุยเกมวิบากสุดเลอะจนหัวเราะกันท้องแข็งไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวริมหาดกันแล้วครับบรรยากาศริมทะเลช่วงค่ำคืนบวกกับกลิ่นหอมๆของบาร์บีคิวบนเตาถ่านร้อนๆทำเอาเด็กๆที่ใช้พลังไปเต็มที่ยิ้มแก้มปรีและตื่นเต้นกับเมนูตรงหน้ากันใหญ่เลยล่ะครับ
5: บาร์บีคิวไม้นี้ผมทำเองเลยครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับ
4: การได้นั่งกินอาหารริมทะเลกับทุกคนแบบนี้เป็นมื้อที่พิเศษและดีที่สุดเลยค่ะ
1: อันดาว่าที่ประจวบนี้ครบทุกรสชาติเลยนะทั้งลุยน้ำและขำกิ้งบนหาดทรายไว้มาทำอะไรแบบนี้อีกนะเพื่อน
3: ๆขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับพวกเรานะครับ
6: จบทริป on the beach อย่างสมบูรณ์แบบแล้วมาดูกันว่าทริปหน้าเราจะไปโซนที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี
1: ้บ๊ายบายบ๊ายบ
3: ายหมดเวลาของรายการชูมิโยคิดในวันนี้แล้วครับ
1: หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกความรู้และแรงบันดาลใจกลับไปนะคะ
3: อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆจากน้องๆคนเก่งทั่วประเทศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย
2: สำหรับช่วงนี้พาไปชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนประทานดงเศรษฐีจังหวัดพิจิตรเสริมสร้างความแข็งแกร่งจัดการน้ำแก่คณะกรรมการจัดการชนประทานตามพี่เจียนไปชมกันเลยครับ

0: ได้ท่านหัวหน้าและท่านผอ.ได้จัดสรรน้ำได้ส่งหนังสือมาประชุม GMC ปีงบประมาณ69นะครับได้ว่าปีนี้จะจัดสรรน้ำกันยังไงในช่วงฤดูนาปีกับฤดูแล้งได้มาออกความคิดเห็นในคณะกรรมการ GMC ของชลประทานนะครับวันนี้ก็มีข้อเสนอแนะหลายๆอย่างด้วยกันที่พื้นคลองลกคูคลองข้างๆลกนะครับก็ออกความคิดเห็นแล้วก็เสนอให้ทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแล้วก็ชลประทานดงเศรษฐีไปดูแลให้ชาวบ้านและประชาชน
1: ในส่วนของโครงการส่งน้ำสาดงเศรษฐีของเรานะครับมีพื้นที่ควบคุมอยู่ประมาณ 5-6 อำเภอนะครับอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอโพธิ์ช้างอำเภอโพทะเลอำเภอทับพานหินอำเภอบางมูนาคและอำเภอสามงามบางส่วนพื้นที่โดยรวมทั้งหมดมี 168,000 กว่าไร่นะครับควบคุมอยู่ฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยพื้นที่โดยหลักจะเป็นพื้นที่การทำนาเป็นหลักนะครับทั้งปีเนี่ยเราต้องส่งน้ำประมาณ2ครั้งคือช่วงฤดูกาลนาปีและช่วงฤดูนาปังโดยหลักก็คือประมาณวันที่เดือนพฤศจิกาเริ่มส่งน้ำนาปังจนถึงวันที่มีถึงสิ้นเดือนมีนาเราจะหยุดส่งน้ำประมาณปีละ2ครั้งครั้งคือมีนาเมษาหยุดส่งน้ำเพื่อให้เราบำรุงรักษาคลองส่งน้ำของเราที่จะเสียหายแล้วก็ช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาก็จะเริ่มส่งน้ำใหม่อีกรอบหนึ่ง

0: ท่ามกลางความเจริญและเสียงโทรศัพท์ที่ไม่เคยเงียบงันในเมืองกรุงมนุษย์ต่างวิ่งไล่ตามตัวเลขในบัญชีและความสำเร็จจอมปลอมโดยหลงลืมไปว่ายิ่งไขว่คว้ามากเท่าไหร่หัวใจกลับยิ่งแห้งแล้งและเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับก้องที่ถูกความเครียดกัดกินจนร่างกายและจิตใจพังทลาย
1: ตอนเย็นไม่ต้องทำกับข้าวนะครับแม่เดี๋ยวผมจะหาทานข้าวที่นอนกับแฟนผมครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าผมจะกลับแล้ว
2: ก้อง
1: ผมจะบอกอีกที
2: ก้อง
1: มีอะไรชัย
2: จะให้แกรอเซ็นเอกสารลูกค้ารายใหญ่ที่โรงแรมหรูในเมืองไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่แกพาแฟนเนี่ยมาทำอะไรที่วัดป่าหุบเขาบ้านนอกแบบนี้วะโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้สัญญาณก็ไม่มีนี่แกเสียสติไปแล้วเหรอเนี่ย
3: คุณชัยคะกรุณาพูดเบาๆหน่อยค่ะก้องเองเขาก็เครียดจนนอนไม่หลับเป็นแพนิคจนต้องพาเข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วพิมพ์ก็แค่พาเขามาพักผ่อนไหว้พระทำบุญมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สำนักสงฆ์ผู้ป่าหังแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
2: มาพักผ่อนมาไหว้พระไร้สาระสิ้นดีเลยวัดป่าในหุบเขาเนี่ยมีแต่คนจนเท่านั้นแหละที่เขาจะมากราบไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอหวยกันน่ะพวกเราเป็นผู้บริหารระดับร้อยล้านนะเว้ยเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่ามาเสียเวลากับเรื่องงมงายแบบนี้เลยเดี๋ยวโปรเจกต์10ล้านเนี่ยมันก็หลุดมือไปหรอก
1: ใช่ฉันไม่ไหวจริงๆว่ะตอนนี้สมองฉันมันตื้อไปหมดแล้วอีกอย่างนึงฉันก็เหนื่อยด้วย
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะกันรีบกลับเข้าเมืองไปเดี๋ยวนี้เลย
3: คุณชัยคะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วอ่ะพิมขอพาคุณก้องไปไหว้พระก่อนนะคะ
1: ฉันไปไหว้พระก่อน
4: จากทุกทิศที่ชีวิตคนเหนื่อยล้าแบกน้ำตาเดินมา
0: ความโลภไม่เคยประณีใครแม้กระทั่งคำว่าเพื่อนรักก็ยังถูกตีราคาเป็นมูลค่าเงินความเห็นแก่ตัวเติบโตขึ้นในใจของมัน

0: นุษย์ได้ทุกที่แม้กระทั่งในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะร่มเย็น
1: กราบด้วยใจที่อ่อนแรงปล่อยความทุกข์ให้
2: ครับท่านประธานครับสรุปเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมทุนในสัญญาหลักเป็นชื่อผมคนเดียวใช่ไหมครับ ยอดเยี่ยมมากเลยครับ
1: ความวุ่นวายและใจที่ฟุ้งค่อยๆสงบเมื่อได้พบ
2: ขอบคุณครับท่านประธาน
3: ผู้คนมากมายต่างเดินมารวมกันต่างความฝันแต่สถาน
2: ใช่
3: รอยยิ้มผู้คนสอง
4: เมื่อกี้คุยอะไรกับลูกค้าวะไหนบอกว่าสัญญาไม่ผ่านไงโปรเจกต์10ล้านยังไม่อนุมัติไง
5: หูตาสว่างหรือยัง
2: ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการนักธุรกิจที่พร้อมลุยไปตลอดเวลา
5: ไม่ใช่คนอ่อนแอป่วยการเมืองที่จะมาพึ่งวัดพึ่งวานะเว้ย
2: ตอนนี้นะบอร์ดเขาเซ็นชื่อฉันเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทไปแล้วโปรเจกต์นี้เป็นของฉันส่วนแกบอร์ดเขาเตะแกออกจากบริษัทแล้วเว้ย
5: เพื่อนรัก
4: ไอ้ใช่บริษัทเนี่ยหยาดเหงื่อแรงกายกูก็ทำมากับมึงมึงจะหวังฮุบบริษัทคนเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
5: ก็มึงโง่และอ่อนแอเองอยากจะเป็นคนดีเดินสายบุญงั้นก็นั่งเด้าอยู่ที่วัดนี่ไปตลอดชีวิตเธอ
4: ไอ้ใช่นี่มึงหักหลังกูเลยอย่างนั้นเหรอ
1: คอยอบอุ้มใจในวันที่อ่อนล้า
3: เหมือนพลังจากฟ้าจักรวาลส่งผ่านใจในยาม
0: เมื่อไฟแห่งความโกรธแผดเผาจนใจมอดไหม้ความเมตตาจากร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาคือสิ่งเดียวที่ช่วยชโลมความเจ็บปวดชี้ให้เห็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่ธรรมชาติและขุนเขาแห่งภูป่าเฝ้าบอกกล่าวมาเนิ่นนาน
1: เหมือนพลังทั้งจักรวาลคอยเตะตันบันดาลเ
6: ธอคุณใจเย็นๆนะคะ
7: เป็นอะไรหรือโยมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าตาไม่ค่อยดีกันมีอะไรหรือ
4: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีเพื่อนผมหักหลังผมครับ
7: คุณโยมต้องวางบ้างนะนะความโกรธเนี่ยมันเป็นไฟเผาตัวเรานะเมื่อไรที่เรามีความโกรธในตัวนะร่างกายเราก็จะแย่ไปด้วยนะคุณโยมถ้าปล่อยวางได้คุณโยมก็ปล่อยวางเนาะปัญหาต่างๆเนี่ยมีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกนะถ้าโยมแบกอยู่อย่างนี้ความสุขจะมาจากไหนล่ะคุณโยมนะมีอะไรเราก็ค่อยไปคิดค่อยไปแก้ค่อยไปทำเนาะ

0: ล้องเดินเที่ยวอย่างมีสุขเมื่อจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสโลกทั้งใบก็พลอยงดงามขึ้นมาทันตาเห็นกล้องค้นพบความสุขที่แท้จริงที่เงิน10ล้านก็ซื้อไม่ได้ในขณะที่ผู้ที่วิ่งไล่ตามความโลภต้องชดใช้กรรมด้วยชื่อเสียงที่พังทลายและคดีความทางกฎหมาย
1: ศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วนะครับเราจำเป็นต้องยึดทรัพย์

0: แม่ช่างน่าสงสารเหลือเกินเพื่อนกันมันทำกันได้ลงคอเอานะเงินล้านห้าไม่ได้ไอ้เพื่อนคนนั้นที่เอาเงินไปมันต้องแบกความทุกข์ไปนอนกอดด้วยเดี๋ยวมันต้องโดนตำรวจจับแน่เชื่อฉันสิเรื่องนี้อาจารย์เอกธนัทท่านจะว่ายังไงไปฟังกันเลยดีกว่าให้ตื่นลืม
1: สำหรับคุณโยมที่ดูละครแล้วก็ลองหันกลับไปดูตัวเราเนาะว่าการที่เราดิ้นรนแสวงหานะอยากได้อยากมีจนเกินกำลังของตัวเองเนี่ยนะมันส่งผลดีอะไรกับตัวเราบ้างเนาะมันก็มีแต่ส่งผลให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเวลาเราได้มาจากการเบียดเบียนเบียดบังคนอื่นเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกดีใจแต่มันก็จะเป็นกรรมส่งผลเราในอนาคตนะคุณโยมเนาะลองพิจารณาดูนะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาด้วยการคดโกงเขาเนี่ยมันมีความสุขจริงหรือไม่เนาะเราลองทำอะไรตามกำลังของเราก่อนนะเรามี

รายได้แค่ไหนเราจงพอใจก่อนเนาะแล้วเราก็หมั่นพยายามสร้างเหตุนะให้ดีแล้วผลดีก็จะส่งผลเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ดีมีสุขนะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเราก็ควรเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะหรือศีล5ก็ได้นะคุณโยมเนาะเราเอาศีล5เป็นหลักนะการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเรามีศีลมีสติแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะเกิดคุณเกิดโทษยังไงนะถ้าเกิดคุณนะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้ชีวิตเรามีความสุขปราศจากศัตรูนะปราศจากเวรกรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเนาะแต่ถ้าเรายินดีได้มาด้วยความคดโกงเขาเนี่ยเวรกรรมนั้นก็จะตามสนองเรานะเมื่อไรก็ตามที่เวรกรรมตามสนองเรานะเราก็จะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและจิตใจเนาะคุณโยมเนาะสุดท้ายนี้พระอาจารย์เองก็หวังว่านะคุณโยมที่ได้ดูละครนะคติธรรมสอนใจนั้นก็เอาธรรมะนี้กลับไปฝึกไปคิดไปพิจารณาเนาะแล้วก็เดินทางนะตามแบบสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะรู้จักยอมเสียสละแล้วก็ให้อภัย

0: บกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
2: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD
5: Movie Big and Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่พึ่งณภาพรช่างกลดิฉันทอปกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะและล่ามภาษามือประจำวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติค่ะ
2: และคุณผู้ชมค่ะ

0: ารถติดตามรับชมเราได้ผ่านทางออนไลน์นะคะทาง Facebook YouTube TV5 HD ออนไลน์ค่ะรวมถึงเว็บไซต์ของเรา www.thaitv5hd.com ค่ะททบ5เชื่อมโยงผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงต้องติดตามความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าออกมาเรียกว่าเป็นรอกเลยก็ได
1: ้
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบแล้วว่าใครเข้าข่ายที่จะมีการทุจริตแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่มีการเข้าสอบอันนี้มีประมาณ 5,000 รายที่บอกว่ามันมีข้อมูลที่ผิดปกติผลการสอบผิดปกติแล้วก็ยังมีขบวนการที่เขามีการตรวจสอบเช่นเดียวกับเรื่องของการรับเงินรับเงินเนี่ยเขามีเครือข่ายโครงข่ายแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดสอบในครั้งนี้ซึ่งในส่วนของนายมตรีเองค่ะเมื่อวานลงพื้นที่ไปร่วมงานกิจกรรมหนึ่งแต่ว่าในส่วนของนักข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาว่ามันมีการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: ท่านนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มันชัดเจนที่มันแน่ชัดให้ส่งให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้เลยคือท่านนายกก็เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอยู่แล้วเพราะว่ากระแสข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบในปี2568อ่ะมันออกมาอย่างต่อเนื่องท่านนายกเองเนี่ยก็ถือว่ายืดอกเหมือนกันอยากจะเห็นเหมือนกันว่าใครนั้นอ่ะ
1: ม
0: ีเป็นขบวนการหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการการทุจริตในครั้งนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นจากกระแสข่าวที่บอกว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้อาจจะมีข้อมูลหรือว่าอาจจะมีหลักฐานที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: พร้อมระบุด้วยว่าหากมีเพียงแค่กระแสข่าวหรือว่าคำกล่าวอ้างแต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ไม่สามารถตอบหรือว่ายืนยันเรื่องดังกล่าวได้แต่หากมีหลักฐานว่าบุคคลใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามขอให้นำหลักฐานไปยื่นต่อทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ได้เลยซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้กันอยู่ไม่มีอิทธิพลหรือว่าคำสั่งจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงอย่างแน่นอนค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
0: ท่านนายกก็ถือว่ามีความชัดเจนนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมีหลักฐานอะไรก็ให้ปปช.เขาตรวจสอบเลยก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่ามั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าจะมีอะไรหรือว่ามีหลักฐานมีพยานอะไรก็เข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมต่างๆนานาได้เลยค
1: ่ะก็ออกมานะแสดงความมั่นใจและแสดงจุดยืนว่าไม่ได้เข้าข้างหรือว่าปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนแม้ว่าท่านนั้นอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของคณะรัฐมนตรีก็ได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบกันต่อไปเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนผิดปกติของผู้เข้าสอบเนี่ย 5,000 กว่ารายนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จัดการเรียบร้อยแล้วนำผู้สอบผู้ที่บรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าตำแหน่งออกส่วนอีก 1,000 กว่าตำแหน่งนะคะที่รอเรียกรวมเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่ง 1,000 กว่าตำแหน่งที่รอเรียกเนี่ยก็ตัดปัญหาเลยไม่ต้องบรรจุเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่มีคะแนนผิดปกติหรือว่าทุจริตเข้ามาเนี่ยเอาออกหมดแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นใครบ้าง
0: อ
1: ีก1ประเด็นนะคะที่มาดูกันเอ๊สอบท้องถิ่นเนี่ยก็มีหลายรายนะคะที่บอกว่าใช้ IP address เดียวกันคนก็มองว่าเอ๊คอมเครื่องเดียวเนี่ย IP เดียวมันจะใช้หลายๆคนได้หรือเพราะว่าอันนี้มันจะทุจริตหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแจงนะปมอันนี้เลยบอกว่า IP เดียวไปโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายเขาบอกว่าอย่าเพิ่งโยงเป็นเรื่องทุจริตไปเพราะว่า IP

0: PPP ของสำนักงานจังหวัดเนี่ยสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศได้ค่ะเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจเป็นPublic IP หรือว่า IP สาธารณะของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตอันนี้ก็เป็นการแจ้งเบื้องต้นนะคะว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่นะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าการตรวจสอบ IP address ก็ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้เหมือนกันนะคะจำเป็นจะต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนย้ำว่าทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตซึ่งการสอบตอนหลังเนี่ยนะคะพี่พึ่งคุณผู้ชมตั้งแต่มีการทุจริตมาเนี่ยหลายๆครั้งในการสอบไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะระดับประเทศระดับท้องถิ่นระดับชุมชนอะไรก็ตามแหละเขาก็จะต้องเข้มงวดมากขึ้นจริงๆก็มีเข้มงวดมาอยู่แล้วแหละแต่ก็จะต้องทำให้มั่นใจนะทั้งประชาชนที่เราจ่ายภาษีไปให้ใครน
1: ะ
0: แล้วก็ทั้งผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตเองเหมือนกันว่าในการสอบเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ออกมาสังเกตกันว่า IP address เดียวกันเนี่ยจะเป็นการทุจริตหรือเปล่านะคะ
1: ก็ต้องดูผลการตรวจสอบกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการลงพื้นที่กันจริงๆก็คือ Data Center นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปดูผลกระทบในชุมชนไปดูปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาไปดูเรื่องของระบบน้ำระบบไฟด้วยเพราะมันมีผลกระทบรอบข้างมันอยู่ใจกลางกรุงแบบนี้ย่านพระราม9ดังนั้นค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ Data Center คือจริงๆอ่ะคนในชุมชนเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าผลกระทบจากเสียงได้ยินแน่นอน
0: ม
1: ีเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ต่างๆที่มันทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาก็ยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะกระทบต่อปริมาณน้ำการใช้ไฟอะไรต่างๆนานาด้วยแล้วที่สำคัญการจัดตั้งแบบนี้จะต้องมีการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดสรรกันใหม่เลยเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองเพราะว่าประชาชนตอนนี้เขาก็มีการคาดหวังเหมือนกันว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรร
0: ม
1: แล้วก็คาดหวังว่ากรอบที่วางเอาไว้1เดือนเนี่ยจะเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขามีการประชุมบอร์ด Data Center กันแล้วก็มีการพูดคุยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำไฟสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการจัดตั้ง Data Center พื้นที่ที่เหมาะสมมันควรจะอยู่ตรงไหนความเหมาะสมตรงนี้เนี่ยมันน่าจะจัดเป็นคล้ายๆกับศูนย์กลางหรือว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่ไม่ใช่มาอยู่กลางชุมชนกันแบบนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยไปสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เขามีการประกอบกิจการ Data Center ย่านพระราม9เขาบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูแลเกี่ยวกับปัญหานะคะโดยประชาชนก็มีเสียงสะท้อนค่ะว่าการที่ภาครัฐเข้าไปตรวจสอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันแล้วก็เสียงจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ยังก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยที่จะมีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะโดยล่าสุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคุณเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เขามีการกำหนดกรอบการจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนคือจะต้องเห็นผลอย่างชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาแผนเอาร่างโครงการที่จะแก้ไขปัญหา1สัปดาห์เอามาคุยกัน1รอบก่อนหลังจากนั้นค่ะมีการกำหนดอย่างชัดเจนภายใน1เดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำไฟอาคารผังเมืองสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพร้อมรวบรวมข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันนอกจากนี้เสียงสะท้อน

0: ขณะที่โครงการใหม่ควรที่จะมีการตั้งในพื้นที่เฉพาะและมีมาตรการในการป้องกันคือตั้งแต่ผลกระทบตั้งแต่ต้นทางมันมีปัญหาอะไรก็ต้องเร่งแก้ไขตรงนั้นปัญหาเฉพาะหน้าต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้ชุมชนประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็คาดว่าจะเป็นการดูแลของภาครัฐจะต้องไม่หยุดเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ควรมีมาตรฐานที่มีความชัดเจนและต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
1: ที่กังวลก็เรื่องกลิ่นนี่แหละก็มันถ้ามันเป็นระยะยาวแล้วมันก็เป็นปัญหากับเราใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ก็ดีขึ้นอ่ะแต่ป้ายังไม่มีนะจุดนี้แต่กลิ่นน้ำมันมันเริ่มจางไปละแต่ต้องไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะชิดยังไงแต่อยู่กับป้านี่ไม่มีละคงแย่เลย ถ้าปิดพื้นที่แย่เลยเพราะว่าพวกเราก็ต้องทำมาหากินอยู่ตรงนี้ไง
2: อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแน่นอนว่าเขาก็ต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเพราะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยที่มันมีเครื่องปั่นไฟและที่พี่เพิ่งบอกไปนะคะแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติสุขเหมือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสสพรรคประชาชนนะคะเขาก็บอกว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเขาออกมาเปิดถึงหนังสือเรื่องนี้ที่เขาเคยเสนอไปถึงคุณอนุทินสมัยที่คุณอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยก็คือในรัฐบาลยุคก่อนหน้านั้นนะคะเขาบอกว่าเขาส่งหนังสือไปเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดระเบียบ Data Center นะหนังสือตัวนี้ถูกยื่นไปตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่จนปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆค่ะคุณผู้ชมคุณสุพนัสมีนชัยนันท์สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะคะมีการโพสต์ Facebook เผยแพร่หนังสือที่เคยทำถึงนายอนุทินชาญวีรกูลในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2567หรือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเตือนถึงปัญหาของ Data Center และเสนอให้เร่งวางกติกาให้ชัดเจนแต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนต้องกลับมาย้ำข้อเสนอเดิมขอให้แก้กฎหมาย3ฉบับเกี่ยวกับผังเมืองการควบคุมอาคารและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อีกครั้งหนึ่งโดยสิ่งที่เสนอไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะคะก็คือการแก้กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนไปเลยนอกจากนี้เสนอให้ควรมีการกำหนดผังเมืองโซนที่เหมาะสมของอาคารที่จะทำ Data Center จัดให้มีข้อกำหนดชี้ชัดเรื่องความปลอดภัยกรณีมีเชื้อเพลิงน้ำมันในพื้นที่โครงการควรมีการกำหนดและคำนวณที่จอดรถที่เหมาะสมเพราะว่า Data Center ใช้ที่จอดรถน้อยกว่าอาคารประเภทอื่นและควรมีการกำหนดขนาดอาคารที่ต้องยื่นขอ EIA ด้วยคุณสุพนัสยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ขัดขวางการลงทุนของ Data Centerแต่ต้องการให้ประเทศไทยเปิดรับการลงทุนอย่างมีกติกาและกฎหมายที่ชัดเจนจะได้วินวินทั้งประชาชนแล้วก็นักลงทุนด้วยส่วนทางด้านนางสาวการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ระบุบอกว่าแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการ Data Center เมื่อเร็วๆนี้จะเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่รัฐบาลต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื่องจากว่า Data Center แบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักก็คือรูปแบบแรกที่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีลักษณะคล้ายกับโกดังเก็บของและตั้งอยู่ในเมืองมานานนับ10ปีอันนี้คือแบบที่1รูปแบบที่2ก็คือไฮเปอร์สเกลเลอร์ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Infrastructure ซึ่งรูปแบบหลังนี้นะคะมีการใช้พลังงานและปลดปล่อยความร้อนสูงกว่ารูปแบบแรกเป็นอย่างมากจึงเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญไปที่กำลังการประมวลผลซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินทางปัญญาและหัวใจหลักของ AI Data Center ระดับ Hyperscaler เนื่องจากว่าการวัดผลเพียงมิติการจ้างงานหรือการใช้พลังงานเป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่า Compute Powerคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะตัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยแทบไม่เคยมีการหยิบยกมาหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจังนะก็ถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะของทางคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของทางพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าอันนี้ที่ออกมาก็เป็นพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์ที่ออกมาบอกถึงมุมมองอีกในหลายๆด้านนะที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะก็ออกมาเรียกร้องแล้วก็

0: ก็ออกมาว่าเอ๊ะควรจะมองให้มันรอบด้านก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขอย่างไรหรือว่าจะมีการลงไปถอดบทเรียนไหมอะไรที่เคยระดับปัญหานะคะก็ตอนนี้ก็มีทั้งเสียงประชาชนประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชนค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการปราบปรามการค้ากามเด็กกันค่ะคือทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะเขาสามารถจับกลุ่มนายยอดเดือดคิดอันนี้คือชื่อของเขา
0: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าถูกจับไปแล้วล่ะคือจับไปแล้วเนี่ย12เดือนติดคุกไปแล้วนะกลับมาทำซ้ำอีกไม่เข็ดหลาบค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าวลีที่นายยอดเคยให้ไว้ที่บอกว่าฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามสงสัยวันเนี้ยเป็นวันตายแหละน่าจะปิดฉากเขาได้แล้วนะคะ วงการค้ากามคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาติดตามมาอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเชื่อมโยงกับการค้ากามเด็กมากกว่า50รายเลยคุณตอผัดคุณผู้ชมคือเยอะมากในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยพอหลังจากที่มีการออกจากคุกแล้วก็ยังดำเนินการเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจการค้ากามมาอย่างต่อเนื่องเลยต้องมีการดำเนินการจับกุมเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับกุมได้คือนายสรันหรือว่ายอดนะคะถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมจับกุมได้โดยยึดเป็นของกลางเป็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ชื่อยอดเดอะคิดมีการใช้เสนอขายบริการทางเพศเด็กถ่ายภาพเด็กถือป้ายยอดเดอะคิดยืนยันว่าเป็นเด็กในสังกัดพร้อมกับข้อความรีวิวหลักฐานการสนทนาในการเสนอขายบริการแล้วก็การรับเงินค่าแนะนำรวมถึงบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือของกลางด้วยพอสืบสวนสอบสวนไปเขาพบว่าตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเจ้าหน้าที่ก็มีการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์เป็นไลน์ค้ากามออนไลน์ที่ยอดเด็กคิดเปิดเอาไว้มีบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แฝงว่ายอดเดอะคิดพฤติการของนายหน้าคนนี้เขาบอกว่านายหน้าค่ะจะมีการจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาค้าประเวณีโดยตั้งวลีแนะนำตัวเองอะท้าทายกฎหมายมากเลยไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนเขาทราบว่าผู้ต้องหาค่ะมีการติดต่อเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่าน2ช่องทางหลักก็คือสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่เรื่องของการตีสนิทเด็กที่พักอาศัยอยู่ในซอยด่านสำโรงใกล้กับบ้านพักของตนเองซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็มีรสนิยมที่ชื่นชอบทางเพศต่อเด็กด้วยแล้วก็มักที่จะมีการล่อลวงใช้คำว่ามีงานมีเงินสนใจไหมเมื่อเด็กสนใจค่ะก็จะมีการแจ้งว่าเป็นงานขายบริการทางเพศมีการนัดพูดคุยกันตกลงค่าตัวแล้วก็เงื่อนไขจากนั้นก็จะมีการแนะนำข้อมูลถ่ายภาพข้อมูลเกี่ยวกับการรีวิวไปเผยแพร่ในกลุ่มลับพร้อมให้เด็กเนี่ยถือป้ายยอดเดอะคลิตคือหมายความว่าตัวเองเนี่ยเป็นการตีตาหรือว่าเด็กคนนี้อยู่ในสังกัดของยอดโดยมีการเสนอค้าบริการทางเพศยอดเนี่ยจะมีการเรียกเก็บค่าแนะนำจากลูกค้าแยกจากค่าบริการทางเพศกับเด็กอีกนะคะส่วนในชั้นจับกุมบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเขายอมรับว่ามีความสนใจทางเพศต่อเด็กแล้วก็เลือกผู้เสียหายที่เป็นเด็กที่มีอายุน้อยตนได้มีการแนะนำเด็กประมาณ50รายให้กับลูกค้าไปแล้วหลักร้อยคนด้วยกันโดยได้รับผลประโยชน์จากค่าแนะนำเด็กกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้แก่ลูกค้าเจ้าหน้าที่เขาพบว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำเด็กแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมาอย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้ค่ะผู้ต้องหาเคยถูกตำรวจปคมจับกุมได้ตั้งแต่ปี2565ในฐานความผิดลักษณะเดียวกันศาลพิพากษาจำคุก12เดือนฐานนำและเผยแพร่ข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าโดยรอลงอาญา2ปีก่อนที่ผู้ต้องหาจะกลับมาก่อเหตุซ้ำในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิมค่ะไม่เข็ดค่ะ
0: ก็เป็นไม่รู้นะว่าครั้งนี้โดนจับเนี่ยจะโดนติดอีกกี่ปีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีวันตายก็ฝากไปถึงตำรวจด้วยเพราะว่าก็เป็นห่วงเยาวชนนะอนาคตของชาตินะแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อสักครู่บอกว่าความเสียหายหมายถึงว่าเงินที่ในยอดได้ไปประมาณ 200,000 จากการแนะนำเด็ก50รายพอหันตัวเลขดูตกรายรักประมาณ 4,000 บาทเองนะก็ต้องแหมหาเก่งกันง่ายๆเลยก็ฝากคุณตำรวจ
1: ว่าไม่ตายจากไม่ตายแต่คิดว่าน่าจะตายจากวงการแล้วแหละ
0: ครั้งนี้ขอให้ตายเลยแล้วกันนะตายไปจากวงการนะหมายถึงว่าจะได้ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกนะคะคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของรถไฟกันบ้างที่มันมีขบวนตกรางนะที่ผ่านมานะเมื่อวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยทางการรถไฟนะคะก็เข้าไปกู้ขบวนสินค้ารถที่ตกรางขบวนนี้แล้วค่ะเป็นขบวน845จากการตรวจสอบสาเหตุนะคะมันมีความผิดปกติที่น็อตที่มันยึดตัวรางไว้ค่ะคือสูญหายเนี่ย7ตัวจากกี่ตัวรู้ไหมพี่เพิ่งคุณผู้ชม

0: ว
1: จาก8ตัว
0: คือเหลือแค่ตัวเดียว
1: เหลือแค่ตัวเดียวที่มันปกติอ่ะคุณผู้ชมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการรถไฟบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วนะคะและขบวนสินค้าเส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุธยังสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตยึดรางสูญหายจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติค่ะอย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางต่อไปค่ะ
0: ลองนึกภาพดีๆอันนี้คือรถไฟขนส่งสินค้านะไม่อยากนึกอ่ะรถไฟโดยสาร
1: อ
0: ่ะทั่วไปอ่ะมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหน
1: ค
0: ือมันเยอะมากดังนั้นค่ะก็เดี๋ยวทางการรถไฟเขาจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆอ่ะน็อตมันจะหายไปได้ยังไง
1: จ
0: าก7ตัวแล้วก็8ตัวแต่ว่ารอบนี้เคราะห์ดีก็เป็นรถขนส่งสินค้านะคะมาดูในส่วนของการยึดบุหรี่พวกบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่เถื่อนค่ะเจ้าหน้าที่เขามีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องทางกรมสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งหน่วยงานเหมือนกันที่บอกว่ามีการปราบปรามแล้วก็มีการแถลงเรื่องของการจับกุมบุหรี่เถื่อนด้วยเขาพบว่าบุหรี่เถื่อนที่มีการนำเข้ามาเนี่ยทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีกว่า6ล้านบาทด้วยกันค่ะนายพรชัยถีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็แถลงข่าวผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งผลการปฏิบัติการเขาสามารถยึดบุหรี่ซิกาเรตที่ไม่เสียภาษีสรรพสามิตได้มากกว่า 100,000 ซองบุหรี่ไฟฟ้า 1,553 ชิ้นคิดเป็นความเสียหายต่อภาษีของภาครัฐกว่า6ล้านบาทด้วยกันขณะที่ประมาณการค่าปรับอยู่ที่กว่า94ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสรรพสามิตภาค3สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในการติดตามและตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบผ่านระบบขนส่งพัสดุระหว่างวันที่10ถึง31สิงหาคม2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะหน่วยงานนึงนะคะที่เป็นหน่วยงานที่ปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็ปกป้องชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือทหารนะเป็นวีรชนคนยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะซึ่งทหารเหล่านี้เองนะคะเมื่อเขาอาจจะสูญเสียชีวิตไปจากการปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะแต่ว่าผู้ที่ยังอยู่ก็ไม่ลืมที่จะระลึกถึงนะคะวีรกรรมอันกล้าหาญนี้ทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละประจำปี2569ค่ายเมงรายมหาราชเพื่อระลึกถึงวีรกรรมทหารกล้าที่สละชีพเพื่อประเทศชาติค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละซึ่งตรงกับวันที่5กันยายนของทุกปีที่บริเวณอนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีเชิดชูเกียรติและร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่านักรบผู้กล้าผู้ซึ่งได้เสียสละชีวิตและร่างกายเพื่อปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยในพิธีจัดให้มีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของเหล่าทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจากหน่วยทหารในสังกัดต่างๆโดยมีภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีจำนวนมากก่อนที่จะประกอบพิธีสงฆ์ค่ะโดยมีพลเอกพัฒนามาศมงคลอดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพระครูสังฆรักษ์สยามคุณวโรเป็นประธานสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียสละที่ล่วงลับพร้อมกับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มณฑลทหารบกที่37นะคะก็พร้อมด้วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ยังได้จัดแสดงเหตุการณ์ในอดีตภายใต้ชื่อว่าเสียงปืนในความทรงจำเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์ในอดีตสะท้อนถึงเสียงแห่งการต่อสู้และความสูญเสียของเหล่าวีรชนผู้ปฏิบัติ

0: หน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่บริเวณพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นจังหวัดเชียงรายการแสดงดังกล่าวไม่ได้มุ่งนำเสนอเพียงแค่ภาพของการสู้รบค่ะแต่ว่าต้องการสื่อให้เห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละและความรักในแผ่นดินของผู้ที่ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ส่วนทางกองทัพบกค่ะเชิญชวนชายไทยอายุตั้งแต่18ถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะมาเป็นพลทหารอาสานะคะซึ่งทางกองทัพบกก็รับนโยบายจากกระทรวงกลาโหมค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570ค่ะจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันสมัครใจรับราชการ4ปีสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยได้ทั่วประเทศเลยรวมถึงยังมีสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพค่ะกองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยค่ะที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดหรือหน่วยขออภัยค่ะและหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยพลทหารอาสานะคะก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีและจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือค่าประกอบเลี้ยงนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกรวมถึงจะได้รับคะแนนพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้แล้วก็เปิดโอกาสในการต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้ที่สมัครใจเป็นทหารพลทหารอาสานะคะควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆสำหรับการรับสมัครค่ะจะเปิดโอกาสให้ชายไทยอายุตั้งแต่18ถึง20ปีเกิดปี2550ถึง2552และอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์เกิดในปี2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์สามารถสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th ค่ะหรือว่าสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือว่าสำนักงานศาสดีจังหวัดค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570นะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะ
1: สักครู่ค่ะ

0: เก่งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสีย
1: เราจะมาโห่ร้องให้ทุกคนด้วยความภูมิใจเรา

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลก
2: มันเป็นขนมเบื้องสูงที่ทำไปถวายพระพุทธเจ้าผู้เฒ่าคนแก่เขาก็จะทำกันต่อเรื่อยมาจะมีชื่อว่าขนมข้าวกระยาคูกันเยอะถ้าเขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวนครนายกไม่ได้ทานขนมข้าวกระยาคูนี่เหมือนกับมาไม่ถึง
1: ที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก

0: สัปดาห์นี้พบกับ
1: พิธีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาและสนับสนุนทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกรีนสแตนดาร์ดจำกัดอย่างเป็นทางการครับ
2: วัตถุประสงค์การลงนามในวันนี้ครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Climate Changeการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนนะครับผม
3: เราได้มาร่วมมือกันนะครับในการที่สร้างมิติใหม่นะครับเรื่องของ climate change นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิด
4: วันนี้มันเราไม่มีเวลาละโลกใบนี้มันกำลังทำร้ายเราวันนี้เราต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
5: ้เราอยากให้เกิดความร่วมมือในเชิงของการดีคาร์บอนไนเซชันจริงๆซึ่งแน่นอนว่าคณาจารย์ทางวิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
0: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น.

กลับมารับชมข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าคนรอบๆตัวใกล้ๆตัวเราหลายคนเป็นโควิดโควิดในช่วงนี้พี่เป้เองก็เป็นอากาศมันเปลี่ยนแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมถ้านับในปีก่อนๆเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงที่โควิดจะต้องซาลงและซาลงในแต่ละปีของเขาเนี่ยเขาก็จะมีช่วงพีคๆช่วงซาๆแต่ว่าปีนี้มาแปลกค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยช่วงนี้สิงหากันยาเนี่ยเริ่มที่จะมาพีคเองนะคะคุณหมอยงบอกเลยบอกว่าโควิด -19 ที่ระบาดในปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีนะคะเพราะว่าในต้นปีเนี่ยพบน้อยมากๆเลยแล้วก็คาดว่าจะลดลงช่วงเดือนตุลาคมจากที่ก่อนหน้านี้มันควรจะลดตั้งแต่สิงหาคมไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนี้ค่ะการระบาดของโควิด -19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด -19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด -19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีมาพบน้อยมากเพิ่งจะมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่ช่วงพีคของโควิด -19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด -19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกทีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปี

0: ช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกันกับโควิด-19ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันแล้วโควิด-19เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายส่วนไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะ
1: ก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่ประกาศไปว่าเป็นโรคประจำถิ่นแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพของตนเองยังคงต้องยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆไปไหนพกแอลกอฮอล์ติดตัวค่ะก็พยายามฉีดอยู่ตลอดเวลานะไปหยิบไปจับอะไรก็ฉีดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ำอะไรก็ล้างมือให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนก็สวมหน้ากากอนามัยก็ได
0: ้
1: เป็นการป้องกันในเบื้องต้นด้วยส่วนอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งทางหน่วยงานต่างๆเขาก็มีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะก็พบปะประชาชนหลังจากที่มีการละหมาดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มัสยิดท่าม่วงที่จังหวัดสงขลาค่ะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่502ชุดควบคุมที่955ค่ะก็ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วงก็พบปะพี่น้องประชาชนในละขาหลังจากที่มีการละหมาดแล้วรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มัสยิดท่าม่วงบ้านท่าม่วงหมู่บ้านเป้าหมายนะคะหมู่ที่1ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะทางนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการป้องกันแล้วก็ยังมีการตอบถามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะมีการขอบคุณนะคะชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่มีการดำเนินการหรือว่าแม้แต่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนด้วยกันค่ะ
0: ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะที่สงขลาค่ะคือภาคใต้เนี่ยเขาก็อาจจะประสบกับภัยพิบัติต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ได้ค่ะทางด้านนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแสดงทัศนะเชิงบวกแล้วก็เห็นด้วยนะคะกับโครงการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าของรัฐบาลค่ะซึ่งนายสุชาติมั่นคงพิทักษ์กุลนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จังหวัดสงขลาแสดงทัศนะเกี่ยวกับโครงการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าของรัฐบาลด้วยกล่าวนะคะว่าโครงการนี้เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่คุ้มค่าช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในระยะยาวสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและยกระดับความยืดหยุ่นของประเทศโดยรวมนอกจากนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะอย่างเช่นภาครัฐควรเร่งดำเนินการประเมินความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัยอย่างรอบคอบสร้างกลไกการประสานงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและขั้นตอนการเคลมอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
2: พิบัติในปัจจุบันนี้มันเริ่มมีความถี่และ

0: 90%ในหัวใจเสียหายหมดเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเรื่องโครงการระบบประกันภัยแห่งชาตินะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการที่ผมมองว่าประชาชนทั้งหมดประมาณ30ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่กระจายนะครับผลประโยชน์ให้กับประชาชนเต็มที่
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีทั้งไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่การพูดคุยกันที่เมืองพัทยาก็คือกรณีที่เรือ USอับบาคลัมมิงคอนนั้นก็มาถึงเมืองพัทยาแล้วก็มีการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะ
2: ค่ะ
1: คือเขามองว่ามันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เขามีการจับจ่ายมีการท่องเที่ยวและที่สำคัญเขาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับฐานเรือกลุ่มนี้เป็นอย่างดี

0: ทหารเรือประมาณ 5,000 คนค่ะก็มาพักผ่อนที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาต้องบอกว่าคือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลความปลอดภัยใช้ขนาดว่าโดรนเลยนะคุณทอปัดคุณผู้ชมเขาดูแลกันแบบนั้นจุดไหนควรห้ามที่จะเข้าไปเขาก็แนะนำจุดไหนควรเที่ยวจุดไหนมีความปลอดภัยสูงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาดูแลอย่างเต็มที่เลยและนี่แหละค่ะที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ต USS Abraham Lincoln เขามีการจัดงาน Appreciation Party เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่มีการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐด้วยคือก่อนหน้านี้ในช่วงวันที่2ถึงวันที่6ก็เดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีมาที่เมืองพัทยาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางกำลังพลน่ะเขาก็อยากมีความพักผ่อนแล้วก็ทางทหารเรือสหรัฐเองเขาก็ระบุเลยว่าการเดินทางมาที่เมืองพัทยาเนี่ยมันจะได้พักผ่อนแบบครบวงจรก็เลยอยากเดินทางมาที่นี่ภายในงานค่ะก็มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยทางนาวาเอกแดงคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS Abraham Lincoln เปิดเผยนะคะว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐเข้ามาเทียบท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีช่วงที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโอ้โหเรียกว่าการพักผ่อนเนี่ยการต้อนรับการพักผ่อนเนี่ยดีเยี่ยมเลยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐมาต้อนรับมีคำแนะนำที่ดีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแนะนำจุดต่างๆที่ควรจะไปควรจะพักผ่อนด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เมืองพัทยาเพราะเมืองพัทยาเราอ่ะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ใช่แค่กิจกรรมทางทะเลเท่านั้นก็มีกิจกรรมความบันเทิงการซื้อของการช้อปปิ้งการไปศึกษาวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยก็เลยมีการกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงรู้สึกประทับใจต่อการต้อนรับในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสครั้งถัดไปเนี่ยกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยมาที่เมืองพัทยาในเร็วๆนี้อีกนะคะ
1: ค่ะของดีเมืองไทยนะไม่ได้มีแค่พัทยาเท่านั้นนะมีทั่วประเทศเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีค่ะเพราะว่าของดีเมืองไทยวันนี้นะจะพาไปท่องเที่ยวที่นี่ที่1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับปรากฏการณ์กองทัพกุ้งเดินขบวนแจ่งลำดวนซึ่งจะมีในห้วงฤดูฝนเท่านั้นค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะ

ที่แก่งลำดวนบ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อถึงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของป่าในลำน้ำตามธรรมชาติณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งนับล้านตัวเดินขบวนไปผสมพันธุ์และวางไข่เหนือน้ำซึ่งมีให้ชมปีละครั้งที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักหนึ่งเดียวในประเทศไทยระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนนี้สำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนแห่งนี้ถูกค้นพบฤดูน้ำหลากเมื่อราว20ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีโดยกุ้งที่พบได้แก่กุ้งกล้ามขนกุ้งฝอยและกุ้งชดาซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กนับล้านตัวพากันเดินลัดเลาะตามโขดหินของเกาะแก่งมุ่งหน้าขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ที่ต้นน้ำลำน้ำดมใหญ่บนเทือกเขาพนมดงรักเป็นประจำทุกปีช่วงฤดูน้ำหลากสาเหตุที่กุ้งต้องเดินทางขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหลีกไม่ให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเอาตัวกุ้งลอยลงสู่เบื้องล่างของลำน้ำส่วนจำนวนกุ้งที่พากันมาเดินขบวนตามเกาะแก่งลานหินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาหากช่วงไหนมีฝนตกมากมีน้ำไหลแรงเป็นสัญญาณให้กุ้งรู้ว่าถึงช่วงของการผสมพันธุ์วางไข่ก็จะพากันเดินมุ่งหน้าขึ้นไปยังต้นน้ำและต้องพากันมาเดินบนลานหินหนีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติได้

0: ราชธานี
1: เทศกาลกุ้งเดินขบวนมีให้ชมปีละ1ครั้งอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาชมกันเยอะๆเป็นอันซีนของอำเภอน้ำยืนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงสิ้นเดือนนะครับมาเที่ยวมาชมกัน
0: นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลนาโพกลางอำเภอของเทียมในห้วงฤดูฝนนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์ลอยผ่านปกคลุมทั่วบริเวณเหนือลำน้ำโขงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่ผาชนะใดให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจและมีจุดชมวิวหน้าผาจุดชมวิวอีกแห่งที่อยู่ใกล้กันเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับชมวิวทะเลหมอกแบบกำไร2ต่อกันเลยทีเดียวค่ะศูนย์ข่าวภูมิภาคทตป.5จังหวัดนครราชสีมารายงาน

0: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
8: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
9: อร่อยมาก
7: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่กูลราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ

0: มาดูการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เนปาลค่ะทางกู้ภัยเนปาลก็สามารถช่วยชีวิตนะคะออกมาได้อีก2คนหลังจากที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในช่วง10วันที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว AP รายงานค่ะว่าทีมกู้ภัยเนปาลให้การช่วยชีวิตชาวจีนและหญิงชาวเนปาลได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในประเทศเมื่อ10วันที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่น้ำตรีสุรีทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มเป็น3คนแล้วหลังจากที่คนงานชาวเนปาล2คนได้รับการช่วยเหลือออกจากอุโมงค์แห่งนี้ซึ่งอยู่ในแม่น้ำสายเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยชายชาวจีนคนดังกล่าวค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือออกจากอุโมงค์ที่มีความยาวประมาณ225เมตรก่อนที่จะมีการนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งไปตรวจสุขภาพส่วนอีกปฏิบัติการหนึ่งค่ะที่เมืองนูวาโกดเจ้าหน้าที่กองทัพเนปาลสามารถช่วยหญิงคนหนึ่งออกมาจากบ้านที่ได้รับความเสียหายได้สำเร็จโดยเธอค่ะยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปรักษาตัวต่อที่กรุงการ์ดมันดุหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลระบุค่ะว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,300 คนและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนนะคะ
1: ไปต่อกันที่อังกฤษค่ะคุณผู้ชมค่ะภาวะโลกร้อนในตอนนี้นะคะส่งผลกระทบไม่ใช่แค่สุขภาพค่ะแต่ส่งผลกระทบไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตแอปเปิลไซเดอร์ที่ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะโดยสำนักข่าว AP นะคะก็รายงานว่าช่วงฤดูร้อนที่อังกฤษหลายคนก็มักจะหาเครื่องดื่มที่จะช่วยคลายร้อนที่ทำให้เราสดชื่นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้ำแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์ค่ะแต่ว่าในปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดนะคะมันส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำแอปเปิลเพราะว่าผลผลิตแอปเปิลที่ใช้ทำแอปเปิลไซเดอร์มันลดลงอย่างน่าใจหายค่ะเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ฝนตกน้อยลงกว่าปกติส่งผลให้แอปเปิลขนาดเล็กลงมีรูปทรงไม่สมบูรณ์ทำให้ปริมาณน้ำแอปเปิลน้อยลงไปด้วยทั้งนี้ค่ะการผลิตแอปเปิลไซเดอร์ในอังกฤษนะคะก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษเลยค่ะโดยจากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตไซเดอร์แห่งชาติระบุนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอังกฤษสูงถึง 2,700 ล้านปอนด์และสนับสนุนการจ้างงานมากกว่า 65,000 ตำแหน่งทางด้าน Thatcher's หนึ่งในผู้ผลิตแอปเปิลไซเดอร์รายสำคัญของอังกฤษที่ธุรกิจครอบครัวนะคะก็ปลูกแอปเปิลแล้วก็ผลิตแอปเปิลไซเดอร์ที่เมืองซัมเมอร์เซตมานานถึง122ปี Thatcher's เล่าว่าได้เริ่มดำเนินมาตรการรับมือเพื่อป้องกันและปกป้องธุรกิจจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วโดยตอนนี้ค่ะที่โรงงานของเขาเนี่ยกำลังทดลองปลูกแอปเปิลสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์ละ100ต้นไว้ในสวนของตัวเองเพื่อเฝ้าดูว่าพวกมันจะเติบโตและปรับตัวอย่างไรกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและจากภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นก็ตามค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเพลงต่างประเทศกับ Entertainment Advice ค่ะ
2: สัปดาห์นี้มาเริ่มกันด้วยนักร้องสาวเสียงดีอาริอานากรานเดที่ได้ปิดฉากการแสดงคอนเสิร์ต Eternal Sunshine รอบสุดท้ายที่มีขึ้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนี่ยังเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนตามกำหนดการครั้งสุดท้ายของเธอโดยหลังจากนี้เธอจะพักงานและงดปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งในการแสดงรอบสุดท้ายนี้กรานเด้ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณแฟนๆโดยระบุว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบการณ์ที่สวยงามและพิเศษที่สุดในชีวิตของเธอขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตทั้ง41รอบคอนเสิร์ตครั้งนี้ช่างพิเศษจริงๆและเธอจะจดจำประสบการณ์นี้ไว้ตลอดไปนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมแฟนๆว่าเธอมีแฟนคลับที่ดีที่สุดในโลกและมันเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดทั้งนี้กรานเด้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินแห่งปีในงาน MTV Video Music Awards ที่จะจัดขึ้นในนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐในวันที่27กันยายนนี้ด้วยค่ะและมาต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆของโอลิเวียร็อดริโก้ป๊อปสตาร์สาวชื่อดังที่เปิดเผยว่ากองทุนเดซี่เชนฟิลส์ที่เธอจัดตั้งขึ้นและได้ระดมทุนผ่านเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเดียวกันซึ่งจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจะบริจาคเงินจำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว320ล้านบาทให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนสตรีและเด็กผู้หญิงโดยเทศกาล

0: กล่าวเป็นการรวมตัวกันของไลน์อัพศิลปินหญิงระดับแถวหน้าของวงการไม่ว่าจะเป็นชเปลโรนโดชี่และศิลปินหญิงคนอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญรายได้จากการขายบัตรเข้างานจะนำไปสนับสนุนภารกิจด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนผ่านองค์กรการกุศลหลายแห่งรวมถึงศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนด้านการเจริญพันธุ์ศูนย์สุขภาพชนพื้นเมืองจอห์นส์ฮอปกินส์ศูนย์กฎหมายสตรีแห่งชาติและอื่นๆด้วยค่ะและมาส่งท้ายกับผลงานประกาศรางวัล Soul Train Awards ของช่อง BET ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดจัดไปนานถึง3ปีในงานนี้เป็นหนึ่งในงานประกาศรางวัลด้านดนตรีประจำปีของสหรัฐที่จะมอบรางวัลให้แก่ผลงานและศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะแนวโซลและ R&B ซึ่งงานนี้จะออกอากาศในวันที่27พฤศจิกายนทางช่อง BET และ CBS ของสหรัฐดิเรนก็ดีงานนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่เป็นการบันทึกเทปการแสดงที่เมืองชิคาโกทั้งงาน Soul Train Awards ครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี2566จะมีกีกี้พาวเมอร์เป็นพิธีกรต่อมาในปี2568สกอตมิลส์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของช่อง BET เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับการจัดงานทั้งงาน Soul Train Awards และ BET Hip Hop Awards ไว้ชั่วคราวเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานให้เข้ากับภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะต้องขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณคงคิดศาสนาเกียรติและสำหรับวันนี้ค่ะข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมที่ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนซีเชฟรายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกินเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูสุดว้าวกันค่ะวันนี้นะคะวีวี่อยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดสมรกตอยู่พูนราชบำรุงทุกคนใจกลางเมืองเลยเพราะติดรถไฟฟ้านิดเดียวสามารถเดินมาถึงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเจนซีเชฟน้องๆในเมืองเนี่ยเขาจะนำเสนอเมนูอะไรน่าจะครีเอทแค่ไหนพร้อมแล้วมาเลยค่ะอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสว่ายสวยแบบไทยสวัสดีค่ะนี่มากันเลยมากันเลยทำกลางเมืองในเมืองในเมือง
0: โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่พูนราชบำรุงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและประถมวัยตั้งอยู่ในพื้นที่วัดสมรโกศตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1โดยโรงเรียนถูกพัฒนาสู่สถานศึกษาขึ้นในปีพุทธศักราช2529ที่บ่มเพาะเยาวชนเคียงคู่กับชุมชนจนก้าวสู่ความภาคภูมิใจในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิชาการอย่างต่อเนื่องครับ
2: ของเราเป็นขนาดกลางค่ะก็มีเด็กปีนี้นะคะ375คนเป็นโรงเรียนในชุมชนเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมก็คือมี

0: เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราผ่านการคัดกรองเพื่อที่จะสามารถเรียนรวมกับเพื่อนๆนักเรียนปกติได้คือเป็นต้นแบบหมายความว่าเราจัดการเป็นระบบซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนแบบเสริมเฉพาะรายวิชาที่เขาชอบเขาถนัดแล้วก็ในรายวิชาอื่นก็เรียนรู้กับเพื่อนๆได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังส่งเสริมอยู่ก็คือใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
1: คุณผู้ชมครับการเรียนรู้ในยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะครับแต่ที่นี่ยังมุ่งมั่นติดอาวุธทางปัญญาควบคู่ไปกับทักษะชีวิตโดยเฉพาะแผนการเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพที่จะเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ฝึกฝนและสร้างรายได้จริงครับซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องราวนี้กันต่อเลยครับ
0: ปีนี้ปีที่3แล้วที่บูรณาการทักษะอาชีพเข้าไปเป็น1สายชั้น1อาชีพเข้าไปในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะเพราะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วก็แต่ละสายชั้นก็จะเรียนไม่พร้อมกันก็แล้วแต่ว่าสายชั้นนั้นเขาตกลงกันว่าเทอมนี้ปีนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็ง่ายสุดสำหรับเด็กประถมนะคะก็จะเป็นการทำอาหารจะมีพืชผักสวนครัวนะคะที่นักเรียนเนี่ยปลูกกันแล้วก็ดูแลกันแล้วก็เขาก็จะเก็บเพื่อที่จะมาลองทำอาหารไปเข้ากับ1สายชั้น1อาชีพพอดีแต่เราก็มีMOU กับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการตัดผมการโรงแรมก็เอาง่ายๆอย่างเช่นปูเตียงเสิร์ฟอาหารจัดโต๊ะอาหารเป้าหมายแรกคือจบไปนอกจากจะไปเรียนต่อแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะมีทักษะที่จะเป็นทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่จะเอาไปใช้ช่วยเหลือครอบครัวหรือแม้แต่เอาไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัวนะคะ
1: ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและแรงผลักดันรอบด้านทำให้ในวันนี้น้องๆจากโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศพร้อมเต็มร้อยแล้วครับที่จะออกมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารในรายการ7 4เชฟมาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับเชฟรุ่นเยาว์เมืองนนท์กลุ่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ7 4เชฟ
2: Hey are you ready

0: ไอ้เผ็ดน้อยต้องภูเขาทองสูตรนี้แหละใช่เลย
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
1: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
5: เจนซีเชฟ
3: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง

0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ดูแผนที่ก่อนดูแผนที่ก่อนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้น่าจะอยู่แถวนั้นแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปหาแถวนี้แถวนี้ไปแถวนี้กันค่ะมาเลยค่ะ
2: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับ2 Gen Z Chef ประจำโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เราสองคนเนี่ยทำอาหารเป็นหรือเปล่า
3: เป็นไปดูพ่อทำดูมาจากแม่ค่ะ
2: ก็คือศึกษาผ่านกันดูมานั่นเองใช่ไหมคะและที่โรงเรียนของเราเราลูกมีการเรียนการสอนอะไรเกี่ยวกับการทำอาหารไหมคะ
3: มีค่ะ
2: เป็นยังไงคะลูก
3: ก็เป็นจะเป็นวิชา1สายชั้น1อาชีพค่ะ
2: 1สายชั้น1อาชีพเขาสอนอะไรบ้าง
3: ตอนนี้เขาให้ทำ
2: วุ้นทำขนมนั่นเองใช่ไหมคะแต่วันนี้นะอาจจะไม่ใช่วุ้นแน่เลยที่จะมาทำให้พี่ทานใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: วันนี้น้องๆจะทำเมนูอะไรเอ่ย
3: เมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองค่ะ
2: นาโชไก่อบซอสภูเขาทองทำไมเราถึงเลือกเป็นเมนูนี้คะ
3: เพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำง่ายด้วย
2: ทำง่ายจริงปะเนี่ยไม่ได้หลอกพี่นะ
3: อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วยโอ้น่าสนใจมากแล้ววันนี้เราจะหาวัตถุดิบที่ไหนเอ่ยเมนูนาโช
3: จากสวนครัวของเราค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อที่กำลังเดินเดินนี่คือสวนของน้องๆเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เราจะมาเอาอะไรในสวนคะ
3: เอาพริก
2: มีผัก
3: ใช่ไหม
2: มะนาวด้วยโอ้โหแสดงว่าข้างในนี้มีผักเยอะมาก
3: ใช่
2: งั้นพาพี่ไปเดินดูผักหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหน
3: ได้ค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนไปมองจากตาเปล่านี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์ผักสวยมากวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเก็บอะไรเอ่ย
3: เก็บพริก
2: เก็บพริกเราใช้เยอะไหมคะพริก
3: ไม่เยอะ
4: ไม่เยอะ
2: ไม่เยอะนะคะงั้นประมาณนี้เก็บไว้ให้คนอื่นได้ทานต่อนะคะต่อไปเก็บอะไรคะ
3: ผักชีลาว
2: ผักชีลาวโอ้โหเราต้องให้เจ้าของสวนเขาเด็ดค่ะนี่ในสวนนี้นี่น้องๆเคยมาช่วยคุณครูดูแลหรือรดน้ำต้นไม้ไหมคะ
3: เคยค่ะ
2: เคยใช่ไหมคะแล้วเรามีส่วนร่วมในการดูแลอะไรอีกบ้าง
3: รดน้ำต้นไม
2: ้ปลูกต้นไม้มาปลูกผักใช่ไหมคะแล้วมะนาวอยู่ไหนเนี่ยน้องหาเจอไหมไหนดูซิว่าจะเลือกเก็บมะนาวไปหรือเปล่าระวังโดน
4: โอ้มันปักหัว
2: ค่ะปึ๊บนี่โหลูกใหญ่มากมะนาวได้แล้วนะคะต่อไปเก็บอะไรคะเด็กๆ
3: เก็บผักเคลค่ะ
2: โหนี่ยังไม่หมดอีกเหรอ
3: ยัง
2: แสดงว่าในนี้มีผักเยอะมากมีกี่อย่างเราลองไล่พี่ฟังดิว่ามีอะไรบ้าง
3: มีผักชีฝรั่ง
2: ผักชีฝรั่ง
3: กะเพราก
2: ะเพรา
3: คะน้า
2: แ
3: ล้วก็มะเขือ
2: พริกขี้หนู
3: โหระพา
2: ก็มีต้นแคก็มา
3: อึ๊บนี่อึ๊บ
2: สวยงามมากผักเคียวมาแล้วนะคะต่อไปอะไรคะ
3: ผักสลัดค่ะ
2: สวนผักน้องๆนี่คือยาวมากไปจนถึงหน้าโรงเรียนเลยนะคะ
3: ใช่
2: นี่ไงใบแมงลักก็มีโอ้แล้วก็ผักสลัดนะคะ
3: ใช่
2: เลือกเลยค่ะสดๆจากสวนนะคะผักสดๆจากสวนในโรงเรียนเต็มตะกร้าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราภูเขาทองที่จะไปทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวพาไปเล่นเกมโอเคป่ะ
3: โอเคค่ะ
2: ไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
0: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากเพราะน้องๆจะต้องโชว์ฝีมือการทำเมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้ซึ่งด้านในกล่องนี้มีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวครับหน้าที่ของน้องๆก็คือต้องใช้สกิลมือทิพย์ล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูวันนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าล้วงปุ๊บจับได้ขวดที่ใช่ปั๊บรับไปเลยครับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่น้องๆมีโอกาสในการคว้ารางวัล3ครั้งเท่านั้นครับถ้าทำได้2ใน3ครั้งก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตสุดพิเศษกลับบ้านไปเลยครับคนละ1ชุด

0: ั้งหนึ่งนะคะพี่วี่จะให้น้องๆเนี่ยเล่นเกมจับสุ่มจุ่มซอสนั่นเองเกมของเราง่ายๆไม่ยากน้องๆรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนในการปรุงรสอาหารคะใช้อันไหนหยิบโชว์หน่อยอย่างแรกค่ะนี่ใช้เป็นซอสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้ออีกอย่างนึงคืออะไรเอ่ย
1: ซอสหอยนางรม
0: ซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะ

0: เราจะต้องจับสุ่มจุ่มซอสให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้โอกาสจับ3ครั้งเลยทีมนี้นะถ้าทำได้พี่มีของรางวัลให้แต่ถ้าทำไม่ได้มีชาเลนจ์ในการทำอาหารนะคะมาท้าทายน้องพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: แล้วนะคะมาเลยอ่ะเราเชื่อใจพลอยแต่พลอยเชื่อใจไหมท่านประธาน
2: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนมาเลยค่ะ
2: ไอ้หนูไม่ถึง
0: หนูไม่ถึงโอ้โหลืมไปลองเอ้ยจับดีๆคนดีๆประธานคนดีๆมันคือหลายคนเอ้ย
2: ใช
0: ่ออกมาเป็นซอสพริกผสมมะเขือเทศอันนี้สูตรปกติไม่ได้เผ็ดน้อยยังไม่ใช้ใช่ไหมคะ
2: ยัง
0: ไม่ใช้ไม่เป็นไรเหลือโอกาสหนึ่งครั้งลองเชื่อใจเธอพลอยลองเชื่อใจเธอคำดีๆนะพลอยเธอลองพี่พลอยลองพี่ออกมาเป็นเฮ้ยออกมาเป็นสาวใหม่นางร่มกรามขาวทองแสดงว่าน้องๆทำภารกิจสำเร็จเย้ขอบคุณค่ะแบบนี้ให้น้องๆคนละ1เซตเอาไปก่อนเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้วัตถุดิบในการทำอาหารครบแล้วซอสปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองก็มีแล้วต่อไปเราจะไปทำอาหารกันค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะเชฟ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: หูเสียงไม่พร้อมเลยเอาใหม่พร้อมหรือยังคะเชฟ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปทำอาหารกันค่ะ
4: Gen Z Chef คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห
5: สั่งพิเศษลูกชิ้น
4: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นโอ้ลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
2: เจนซีเชฟ
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
3: หลังจากที่เรานะคะได้ไปตามหาวัตถุดิบรวมถึงเล่นเกมจนชนะได้รางวัลมาแล้วเรียบร้อยเป็นซอสปรุงรสชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำอาหารค่ะเชฟบอกเพื่อนหน่อยวันนี้เราทำเมนูอะไรคะ
4: นาโชไก่อบซอสภูเขาทอง
3: เชฟแนะนำวัตถุดิบหน่อยดีกว่าค่ะว่าเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองเนี่ยใช้อะไรบ้าง
1: สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี้ครับ

0: แล้ววันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนปรุงรสอาหารบ้างคะหยิบขึ้นมาหน่อยอย่างแรกที่น้องๆจะใช้ก็คือซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูอ่ะอย่างที่1อย่างที่2ค่ะนี่ใช้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้อค่ะอีกอย่างนึงใช้อะไรคะคือเป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนั่นเอง3อย่างนี้นะคะพร้อมยังคะเชฟ
1: พร้อม
2: นะคะ
0: ขั้นตอนแรกของเมนูนี้ค่ะเราทำอะไรก่อนคะ
1: หมักไก่ค่ะ
0: หมักไก่คืออันนี้ใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: ปึ้งการหมักไก่ของน้องๆนี่ทำยังไงบ้างคะ
3: สำหรับขั้นตอนการทำไก่อบเราเลือกใช้อกไก่แน่นๆจำนวน2ชิ้นตามด้วยเคล็ดลับความกลมกล่อมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวและซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง2ช้อนโต๊ะเข้าไปด้วยกันตัดรสชาติเพิ่มความละมุนด้วยน้ำตาลอีกนิดหน่อยจากนั้นเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะและพริกไทยอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเนื้อจากนั้นพักทิ้งไว้15นาทีครับ
0: จนได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี้สีสันน่ารับประทานเราจะทำยังไงต่อจ๊ะ
1: อบ
0: เอาไปอบค่ะขั้นตอนการอบนี้เราต้องใช้ไฟประมาณไหนคะน้องๆ
1: 250องศา
0: 250องศานะคะอบนานไหมจ๊ะ
4: 20นาที
0: 20นาทีค่ะอะระหว่างที่เรารอให้ไก่สุกนะคะเราจะทำอะไรกันต่อ
4: น้ำจิ้มแจ่วค่ะ
0: น้ำจิ้มแจ่วค่ะทำยังไงเอ่ย
4: เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราเลย
0: สูตรเด็ดเลยเด็ดของใคร
4: เด็ดของโรงเรียนเรา
0: ของโรงเรียนเราเลยนะคะทุกคนเตรียมจดสูตรได้เลยอะขั้นตอนแรกเราจะใส่อะไรบ้างคะ
4: ใส่ซอสฝาเขียวค่ะ
0: ซอสฝาเขียวนี่ใช้เยอะไหมคะ
4: ใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะโอ้โหแค่เริ่มต้นสูตรมาก็เด็ดแล้วค่ะนี่นอกจากนำไปหมักไก่ได้แล้วนะคะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มก็ได้ย่อลงไปโอเค
4: พริกตามใจชอบ
0: ตามใจชอบกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเอาแบบปานกลาง
4: แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อย
0: ต่อไปค่ะ
4: ข้าวคั่ว
0: ข้าวคั่วใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะ
4: น้ำมะนาว
0: นี่ทีเด็ดเลยมะนาวเก็บเองด้วยใส่1ช้อน2ช้อนกลิ่นมาละโอ้โหนี่สีสันน่าจัดจ้านรสชาตินี้เข้มข้นถึงใจเลยค่ะแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะ
4: ทำนาโช
0: ทำยังไงเอ่ย
4: เราจะเลือกชิ้นที่มันดูไม่สวย
0: ชิ้นที่มันไม่ค่อยสวยใช่ไหม
4: มาบีบให้มันละเอียดบดๆให้มันละเอียด
0: ลองทำเลยนะคะชิ้นไม่สวยพี่วีกินไปตั้งเยอะเลยไม่บอกใช่กินไปตั้งหลายอันแล้วนะคะปกติแล้วเราชอบทานเมนูนี้ไหมคะเด็ก
4: ๆชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะ
4: อร่อยเข้าถึงได้ง่าย
0: เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะหอมใหญ่ลงไปต่อไปมะเขือเทศนะคะ
4: ผักสลัดค่ะ
0: ผักสลัดมาแล้วนี่
4: แล้วเราก็จะใช้เป็นมายองเนส
0: เริ่มเดาออกยังนี่เป็นยังไงนะ
4: ซอสพริกภูเขาทอง
0: ซอสพริกมาแล้วนะคะ
4: เสร็จแล้ว
0: เอาลูกไก่ของเราทำยังไง
4: กลับด้าน
0: ต่อใช่ไหมคะ
4: 10นาที
0: อีก10นาทีโอเคระหว่างที่เรารอไก่10นาทีนะคะเราจะมาจัดจานกันดีกว่าผักอันนี้นะคะเราได้ทำการล้างด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% แล้วเรียบร้อยนะคะสะอาดรสชาติอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ที่เราได้มาทำอาหารวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกดี
0: ตื่นเต้นไหม
4: ก็ตื่นเต้น
0: อันนี้คือครั้งแรกเลยไหมของการมาทำอะไรอย่างนี
4: ้ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครั้งแรกถ้าตื่นเต้นให้ทำยังไงที่พี่บอก
4: เต้น
0: ดู1 2 3ไปหลังจากที่เราทำอาหารวันนี้ไปแล้วคิดว่าเราจะได้เอาเมนูเนี้ยไปทำให้ผู้ปกครองเราชิมไหม
4: ค
0: ิดทำให้ใครชิมคะทำให้ใครชิม
4: พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่หนูล่ะ
4: พ่อกับแม่
0: เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นี่คือเป็นประธานชมรมเทควันโดใช่ไหมลูกเพราะอะไรทำไมเราถึงชอบเล่นกีฬาชนิดนี้
4: มันดีค่ะ
0: มันดีนะคะอย่าไปมีเรื่องกับเขานะคะทุกคนอ่ะแล้วหนูล่ะชอบวิชาคณิตศาสตร์พี่จำได้เล่าให้พี่ฟังทำไมเราถึงชอบคณิตศาสตร์พี่ดา
4: เพราะว่าหนูชอบการคำนวณ
0: ว้าว
4: เอา

0: พอดีไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โอ้โหสุกกำลังดีเลย

0: ต่อไปน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดนะคะวางจัดให้สวย
1: โรยด้วยต้นหอมอีกรอบ
0: หน้าตาคือยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนโอ้โหแบบนี้คือเสิร์ฟร้านอาหารได้เลยสวยงามมากนะคะ
2: เดี๋ยวเราจะชิมเชฟคะสาธิตวิธีการชิมแบบไหนที่ถูกต้องแล้วก็อร่อยที่สุดหน่อยค่ะทำยังไงคะ
1: หยิบไก่ก่อนอย่างแรก
2: หยิบไก่ก่อนอย่างแรกอ่ะหยิบขึ้นมา
1: แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเรา
2: จิ้มไปเลยค่ะเชฟนี่ปึ๊บ
1: หนึ่ง
2: อย่างนี้นะคะพี่ทำร้านเชฟมาเชฟมาจิ้มไปปุ๊บเออวางบนนาโชไหมเราต้องเลือกนาโชไหมคะ
1: กินไก่ก่อนก็ได
2: ้ไก่ก่อนก็ได้นี่นะคะนี่เด้งเด้งดึงดึงดึงดึงดึงพร้อมกันป้ายไก่นะคะทั้งนุ่มทั้งหอมเครื่องเทศนะไม่ว่าจะเป็นซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมนะมันเข้มข้นเข้าเนื้อพอได้จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดนะสองเต็มสิบตอนนี้ถือว่าผ่านเอ๊ะปรบมือเพื่อนหน่อยตะกี้น้องบอกว่าที่บ้านหนูเนี่ยมีซอสฝาเขียวแล้วมีซอสหอยนางรมแล้วเหลือซอสพริกยังไม่มีใช่ไหมคะวันนี้พี่วี่มีซอสมามอบให้กับน้องๆไปดูซิว่ามอบอะไรเยอะแค่ไหนรอชมเลยค่ะ
3: และนี่คือผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองทั้งหมดที่นำมามอบให้กับทางโรงเรียนวันนี้ค่ะ
0: ให้ทั้งหมดนี้เลยค่ะท่านผอ.ถามท่านผอ.หน่อยดีกว่าค่ะว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองเนี่ยค่ะไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
4: ก็โรงเรียนเรามี1สายชั้น1อาชีพนะคะที่คุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยทำอาหารอยู่แล้วนะคะก็จะนำผลิตภัณฑ์ภูเขาทองนะคะไปใช้ให้นักเรียนได้ฝึกทำอาหารกันค่ะ
0: โอ้โหมีวัตถุดิบฝึกแล้วนะคะท่านรองคะวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นลูกๆมาทำกิจกรรมโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกยินดีครับเมื่อปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยงานวิชาการโรงเรียนพานักเรียนนะพานครูย่างไก่ย่าง
0: โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตาภูเขาทองเนี่ยท่านรอง
5: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่าได้นำไปต่อยอดอย่างแน่นอนใช่ไหมคะท่านผอ.ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเรากับกิจกรรมวันนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ฝีมือวันนี้เป็นไงบ้างคะ
4: ก็ต้องขอบคุณทางรายการ Gen Z Chef นะคะแล้วก็ภูเขาทองด้วยนะคะที่ให้โอกาสทางโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่พูนราชบำรุงของเรานะคะได้เปิดพื้นที่มีเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเชฟของเราเป็นไงวันนี้โอ้โหรู้สึกไงบ้างคะเชฟ
1: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมาก
0: น่าจะตื่นเต้นอยู่นะคะได้ชิมอาหารที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกไงบ้างลูก
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยนะคะพี่วิชิมแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณท่านผอ.ท่านรองนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ให้กับน้องๆ นะคะและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยนั่นคือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนะคะที่มอบโอกาสและเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะฝากไปถึงน้องๆที่กำลังชมอยู่เลยนะคะหากว่าอยากจะนำเสนอเมนูแสนอร่อยนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวพี่วิขึ้นเบอร์ไว้ให้นะน้องๆโทรมาหาพี่เดี๋ยวเรามาทำอาหารด้วยกันค่ะรออยู่นะแล้ววันนี้นะคะยินดีมากๆที่ได้มาเจอน้องๆ นะคะขอบคุณท่านผอ.อีกรอบนึงนะคะรองน้องหนึ่งเชฟทั้งสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ตรงนี้ปรบมือตัวเองหน่อยกองเชียร์และสุดท้ายนี้นะคะเราจะลาไปกับภาพความอร่อยของเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองของน้องๆโรงเรียน
6: ชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูราชบำรุง
0: เฮ้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนาโชด้วยนาโชด้วย
7: อืม
0: เป็นไงล่ะ
8: นัวกลมกล่อม
9: อร่อยมากเลย
10: อร่อย

0: ความสนุกของรายการ Gen Z Chef สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าน้องๆที่นี่มีการเปิดไอเดียเพิ่มความอร่อยซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์รายการเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยหยิบยกเอาขนมกรุบกรอบนะคะมา mix นะคะเข้ากับเมนูสุขภาพอย่างอกไก่อบแถมยังมีผักสวนครัวที่ปลูกเองนะคะจนกลายเป็นเมนูนาโชอกไก่ซอสภูเขาทองแสนอร่อยถ้าใครนำไปทำตามนะคะบอกเลยว่าอร่อยอิ่มท้องอิ่มใจอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์หน้ามารอชมกันนะคะว่าวิวิจะไปโรงเรียนไหนทำเมนูอะไรติดตามชมพวกเราผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube ได้เลยส่วนสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนวิวิขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วมานี่ออกกำลังกายปึ๊บ
1: ทางโรงเรียนเราเนี่ยมีทำอาหารเรามีผักสวนครัวเรามีวัตถุดิบถ้าได้ซอสภูเขาทองนะคะก็สามารถที่จะนำไปเป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็ขยายจำนวนนักเรียนที่จะทำอาหารได้มากขึ้นค่ะ

0: ดาอาหารและขนมไทยโบราณที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาข้าวกระยาคูแห่งจังหวัดนครนายกยังคงยืนหยัดเป็นมากกว่าขนมหวานท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและคุณค่าทางจิตวิญญาณขนมชนิดนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความศรัทธาอันแรงกล้าในพุทธศาสนาที่มีต้นกำเนิดจากเรื่องราวในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอันแยบยลของชาวไทยพวนที่ตั้งรกรากในพื้นที่และยังบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนครนายกที่เอื้อต่อการผลิตวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อเข้าใจว่าเหตุใดขนมชนิดนี้จึงยังคงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
1: โผล่ลงไปนี่คืออะไรเขาเรียกว่าข้าวกระยาคูมันเป็นเหมือนพวกข้าวทุกประยาพี่อยากให้ลองชิมดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าคนพวกเราเนี่ยมีความพิถีพิถันในการทำขนมหวานในการทำของพวกนี้พี่โบราณอย่างนี้ก็แกะเลยนี่ได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: อันนี้ไป
2: ขอบคุณค่ะปึ๊บ
1: นี่เสร็จแล้วก็อันนี้เป็นคนละอันแล้วก็แกะแล้วก็ลาดลงไปอย่างนี้แล้วก็กินได้เลยนี่คนนี้เขาจะกัดอย่างนี้แล้วก็ลาดลงไปอย่างนี้หนึ่งสองครับแล้วก็จะใส่ด้วยนี่น้ำกะทิจะมีความมันๆเค็มๆที่เราเข้ากันมากเขาไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนเราพวกนี้แต่เขา

0: วัตถุดิบอะไรเงี้ยมาทำเป็นขนมมาทำเป็นเหมือนเครื่องแปรรูปได้อร่อยมากลืมบอกเลยเนี้ยมันจะทำมาจากข้าวอ่อนให้กลิ่นข้าวหอมไหม
1: ได้กลิ่นค่ะ

0: ครับ
1: อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไร
0: พาน้องโปรดมาครับพอดีเมื่อวานพาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินซุกี
1: ้โอ้ไปกินซุกี้มา
0: ไปติดใจข้าวกระยาคูที่ร้านซุกี้ก็เลยอยากรู้ที่มาที่ไปของข้าวกระยาคูก็เลยนึกถึงพี่วิสิทธิ์ก็เลยพามาที่นี่น่าจะรู้เรื่องดีกว่าครับ
1: อยากรู้เรื่องข้าวกระยาคูใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
3: สำหรับชาวพวนข้าวไม่ใช่อาหารแต่คือชีวิตและข้าวกระยาคูคือพิธีกรรมที่หลอมรวมคนทั้งหมู่บ้านเข้าด้วยกันมันคืออาหารที่เล่าความทรงจำของรากและศรัทธาน
1: ี่เรื่องข้าวกระยาคูเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์นะครับมีความผูกพันกับวิถีชีวิตเขาเรียกว่าฮีด12คลอง14คำว่าฮีดก็คือจารีตประเพณีคำว่าคลองก็คือแนวทางปฏิบัติขนมข้าวกระยาคูเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติข้อที่1คือคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทำนาส่วนใหญ่นะครับทีนี้ในคลองที่1ของคนพวนเนี่ยก่อนที่เราจะนำข้าวมารับประทานเราต้องทำอาหารเพื่อถวายแด่ผู้ทรงศีลหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับประทานก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลมันก็เลยเกิดขนมข้าวกระยาคูขึ้นมา
4: ข้าวกระยาคูนี่ก็ที่เขาเรียกขนมข้าวกระยาคูนี่คือมาจากหลากอย่างหลายอย่างที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบรวมกันเน
3: า
4: ะ
3: ข้าวกระยาคูมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชาวไทยพวนที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกโดยถือเป็นขนมมงคลที่สืบทอดมาจากประเพณีของไทยที่เชื่อว่าข้าวมัทุปายาสคืออาหารที่นางสุชาดาถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ทำให้เกิดปัญญาบารมีแก่ผู้บริโภค
2: ขนมข้าวกระยาคูเนี่ยใช้ข้าวช่วงไหนหรอคะ
1: สมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาจะปลูกข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยการจะให้ผลผลิตเนี่ยใช้ระยะเวลา6เดือนช่วง1ถึง3เดือนเนี่ยข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องออกรวงนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำนมข้าวเขาจะเอาช่วงนั้นแหละครับช่วงที่เป็นน้ำนมข้าวเนี่ยมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมข้าวกระยาคู
3: ชาวไทยพวนจึงสืบทอดการทำข้าวกระยาคูมาจนถึงปัจจุบันโดยนิยมทำในช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าวกระยาคูหรือข้าวใหม่เป็นขนมโบราณของชาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอุษาคเนย์ที่หาทานได้ยากเพราะในอดีตจะทำเพียงปีละครั้งในช่วงที่ต้นข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องหรือต้นข้าวออกรวงและยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องของการนับถือพระแม่โพศพทำให้ข้าวกระยาคูผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนาและชาวไทยพวน
4: เมื่อก่อนนี้จะทำช่วงออกพรรษาช่วงอยู่ในพรรษาก็จะมีกวนกยศาสตร์นะคะกยศาสตร์ของคนพวนกยศาสตร์ของคนไทยคนลาวจะทำอยู่3ครั้งแล้วก็พอสุดท้ายมาก็จะเป็นข้าวกยาคูข้าวกยาทิพย์ข้าวกยาทิพย์นี่จะกวนช่วงออกพรรษานะคะ
0: น้องพวนรู้จักข้าวนาปีนาปังไหม
2: ไม่รู้จักค
0: ่ะเลยที่จะเล่าให้ฟัง
2: ข้าวนาปีกับข้าวนาปังต่างกันยังไงหรออ
1: ้าวข้าวนาปีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนเขาเรียกว่าข้าวหนักนะส่วนนาปังนั้นจะใช้เวลาแ

0: กับว่าเข้ากับยาคูเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อยังไงหรอคะ
1: คือคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะตรัสรู้เนี่ยก็มีผู้มาถวายข้าวมัทุปายาสการทำข้าวมัทุปายาสก็คือต้องกวนข้าวเหมือนขนมข้าวกยาคูเนี่ยท่านผู้ที่มาถวายเนี่ยมองเห็นว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงศีลผู้บริสุทธิ์นะท่านก็เลยเอาข้าวเนี่ยใส่ถาดทองมาถวายพุทธเจ้าก็อธิษฐานเลยว่าถ้าได้สำเร็จอรหันต์นะเมื่อทานขนมข้าวกยาข้าวมัทุปายาสเสร็จเนี่ยท่านก็ขออนุญาตลอยถาดทองอธิษฐานจิตขอให้ทวนน้ำแล้วก็ไปจมในวังพญานาคนะเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนพวนนะครับก็เลยต้องเอาอาหารที่ก่อนจะรับประทานเนี่ยมาถวายผู้ทรงศีลก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลมาจากตำนานความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนพวนเรา
2: ในสมัยพุทธกาลข้าวกระยาคูเป็นข้าวที่นำมาปรุงเป็นขนมเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในวันสำคัญทางศาสนาเนื่องจากความเชื่อที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพราหมณ์คนหนึ่งนำข้าวกระยาคูมาถวายพระพุทธเจ้าผลบุญจึงส่งให้เป็นผู้บรรลุธรรมชาวพุทธจึงเชื่อว่าอานิสงส์ของการให้ข้าวกระยาคูแก่ผู้อื่นคือการให้อายุวรรณะสุขและกำลัง
1: คำว่ากยาคูก็คือน้ำนมข้าวเหมือนกับกวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาก็จะใช้นมวัวเป็นข้าวเป็นอาหารขั้นสูงจะทำในประเพณีที่สำคัญเท่านั้นงานบุญที่สำคัญเท่านั้นคนสมัยโบราณจะไม่นิยมมาทำจำหน่ายหรืออะไรเพราะว่า1วัตถุดิบนะครับที่ได้เนี่ยปีหนึ่งได้ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นในช่วงแค่3เดือนเท่านั้นเกิน3เดือนมันก็จะมีความแข็งเป็นแป้งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะมาทำขนมข้าวกระยาคูได
3: ้แล้วน้องปู่รู้ไหมว่าข้าวกระยาคูที่เราพูดกันเนี่ยส่วนผสมมันไม่ได้มีแค่ข้าวนะ
1: ใช่
3: จริงมันมีหลายอย่างมากกว่านั้นใช่ไหมครับพี่วิ
1: เศษส่วนผสมของขนมข้าวกระยาคูนอกจากน้ำนมข้าวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยความหวานเนี่ยเราจะใช้น้ำอ้อยเน
3: าะตอนนี้ยังไม่มีน้ำตาลใช่ไหม
1: ยังไม่มีน้ำตาลเราก็จะใช้น้ำอ้อยแทนน้ำตาลนะครับส่วนผสมเพิ่มเติมก็คือใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็น้ำปูนใสนะครับเป็นส่วนผสมนะครับก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็มากวนนะครับกวนใช้เวลากวน4-6ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่ากวนแค่15นาที20นาทีจะได้รับประทานเลยไม่ใช่นะครับ
2: ข้าวกระยาคูการเลือกและเตรียมวัตถุดิบตามฤดูกาลภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและเป็นไปตามวงจรธรรมชาติน้ำนมข้าวคือหัวใจสำคัญชาวบ้านจะเลือกเก็บเกี่ยวรวงข้าวในช่วงที่เมล็ดข้าวยังอ่อนอยู่ระยะน้ำนมซึ่งมักจะเป็นช่วงเดือน3หรือเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติก่อนถึงวันสำคัญทางศาสนานี่คือช่วงเวลาเดียวในรอบปีที่สามารถทำข้าวกระยาคูสูตรดั้งเดิมได
1: ้ขนมเนี้ยมันก็เลยผูกพันอยู่กับจารีตประเพณีความเชื่อของชาติพันธุ์ไทยพวนเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมารับประทานขนมข้าวกระยาคูซึ่งเป็นออริจินอลนะครับที่ชุมชนเรานะครับทุกวันนี้ก็มีป้าหนูนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำขนมข้าวกระยาคูเนี่ยมานะครับเป็นปราชญ์ชุมชนนะครับที่ทำขนมจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับยังเหลืออยู่เจ้าเดียวในชุมชนของเราครับ
2: ดังนั้นข้าวกระยาคูจึงไม่ได้เป็นแค่การทำขนมแต่คือการทอดความสัมพันธ์ของชุมชนทุกคนมีหน้าที่มีเสียงหัวเราะมีศรัทธาเดียวกัน

0: มันคือวัฒนธรรมที่รวมจิตใจของผู้คนโดยไม่ต้องเชิญใครจัดงานน่าเสียดายถ้ามันจะหายไป
1: ข้าวกัญชาคูนี่รู้สึกว่าบางคนจะไม่ค่อยทำแล้วมันรู้สึกจะห่างหายไปนะคะแต่จะมีทำขายแต่บางคนก็จะตามสูตรบ้างไม่ตามสูตรบ้างจ้ะ
0: ขนมโบราณอัตลักษณ์ที่ยังมีชีวิตการสืบทอดในพิธีกรรมและชุมชนข้าวกระยาคูเป็นอาหารประจำพิธีกรรมของชุมชนชาวไทยพวนกระบวนการทำข้าวกระยาคูเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนมารวมตัวกันช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันกวนเป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ในหมู่บ้านภูมิปัญญานี้ถูกถ่ายทอดจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลังผ่านการลงมือทำจริงในงานเทศกาลและกิจกรรมในชุมชนบ้านเกาะหวายอำเภอปากพลีการกวนส่วนผสมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันขั้นตอนนี้ต้องใช้ความอดทนและเวลาพอสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมไหม้ติดก้นกระทะ
2: ขนมข้าวกระยาคูต่างจากขนมอื่นนะคะต่างที่จากว่าเราใช้เวลากวนนานคือเคี่ยวจากแป้งที่เราผสมเนาะเมื่อก่อนนี้คือทำนี่ปู่ย่าตายายเขาจะทำแต่น้ำนมข้าวนะคะต้มน้ำนมข้าวต้มแต่มันจะเป็นแบบน้ำเหมือนมัทุปยาศอ่ะเมื่อก่อนไม่มีน้ำตาลไม่มีกะทิเนาะต้มแล้วก็จะไปถวายพระแบบนั้น

ันดับหนึ่งก็คือทำน้ำนมข้าวไว้ก่อนเพราะเราจะกวนน้ำนมข้าวเป็นขนมข้าวกยาคูอันดับหนึ่งเราต้องมีน้ำนมข้าวซึ่งไปเกี่ยวอย่างที่ป้าบรรยายมาไปเกี่ยวมาก็มาล้างทำความสะอาดเลือกเม็ดที่ไม่สวยออกให้เตรียมดำๆเยอะมันก็จะทำให้ขมได้หรือว่าหืนได้แล้วก็มาเลือกเม็ดแล้วก็มาตัดแล้วก็โขกโม้แป้งแล้วกรองเอาน้ำนมนะคะกรองจนละเอียดที่แบบว่าใช้ได้เลยอย่าให้มันมีแกลบแค่นี้แหละค่ะแล้วก็อันดับ2เราก็จะเตรียมน้ำใบเตยจากอันดับ3เราก็จะเตรียมแป้งข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิเท่านั้นนะคะเป็นข้าวหอมอะไรก็ได้เป็นข้าวหอมสะดุ้งหรือข้าวหอมลืมผัวอะไรก็ได้ให้เป็นข้าวอ่อนนะคะก็นั่นแหละมี3อย่างเน้นๆ นะคะแล้วทุกอย่างเราก็มาผสมเราทำขนมก็จะมีน้ำตาลเนาะมีน้ำตาลทรายมีเกลือจ้ะแล้วก็ผสมกันทุกอย่างแล้วก็กรองก่อนลงหม้อแล้วก็กวนจ้ะพอลงหม้อกวนปุ๊บแล้วก็กวนไปเรื่อยๆใช้สมาธิเดี๋ยวกวนไปอย่างเช่นที่ป้านะทําไปมันเหมือนหลับฝันไปอ่ะตื่นขึ้นมามันขนมมันเหนียวพอดีอ่ะจ้ะเราทําโดยที่เรามีสมาธิจะตั้งใจทําจะทําด้วยใจเหมือนกับว่าขนมอร่อยใส่อะไรมั่งใส่ใจจะอร่อยที่สุดจ้ะเราใส่ใจจะอร่อยกว่าทุกอย่างอื่นรสชาตินี้ก็จะกลมกล่อมจ้ะแล้วราดกะทิลงไปนี่มันจะหอมกะทิป้าก็จะเป็นกะทิสดกะทิจากมะพร้าวแท้ๆจ้ะไม่เจือปนสารกันบูดไม่มีอะไรทั้งนั้น

0: พอมันทำยากแบบนี้ค่ะหนูอยากจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนแต่ว่ามันก็หาซื้อยากด้วยจะทำยังไงไหมคะให้แบบว่าหาซื้อได้ง่าย
1: ขนมข้าวกะยาคูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปีละได้ทานปีละครั้งเนาะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการทำนาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีเทคโนโลยีก็ทำนาได้ปีละหลายหลายครั้งเราก็ได้กินขนมข้าวกะยาคูหลายรอบก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็พยายามจะแปรรูปเนาะจากขนมข้าวกะยาคูเราก็ทำเป็นไอศครีมข้าวกะยาคูรสชาติก็ยังคงเดิมนะ

0: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะสกัดให้เป็นผงนะเวลารับประทานก็ง่ายๆเหมือนโอนตีนชงโอนตีนน่ะก็คือน้ำร้อนใส่คนๆๆใส่กะทิทานได้เลยนะฮะความรสชาติความอร่อยก็ยังคงเดิมเนาะ
1: ก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาจะได้เข้าถึงง่าย
0: ใช่ๆๆ

กระบวนการกวนที่ใช้ความชำนาญข้าวกระยาคูไม่ใช่แค่การปรุงอาหารทั่วไปแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนความพร้อมเพรียงและความชำนาญที่สืบทอดกันมามักใช้กระทะทองเหลืองซึ่งเป็นภาชนะที่ให้ความร้อนสม่ำเสมอเหมาะกับการกวนขนมไทยต้องใช้ไฟปานกลางและการกวนอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันจนกว่าส่วนผสมจะข้นเหนียวและมีเนื้อสัมผัสที่เนียนใสการกวนที่ใช้เวลานานสะท้อนถึงความประณีตและความใส่ใจในรายละเอียดการสังเกตสีและกลิ่นที่หอมละมุนเฉพาะตัวเป็นสัญญาณว่าข้าวกระยาคูสุกได้ที่แล้ว

0: สุดท้ายมันก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานอัตภาพอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทยพวนถ่ายทอดออกมาทางเรื่องอาหารเนาะเป็นยังไงวันนี้ได้ฟังอธิบายแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: ก็หายสงสัยหมดแล้วค่ะ
0: หายสงสัยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: คนรุ่นใหม่ก็คือพวกเรานี่แหละพวกพี่แล้วก็พวกเพื่อนที่พวกเราได้ไปเหตุการณ์ในงานว่าที่ก็กลับมาช่วยเรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีภูมิปัญญาแล้วเราก็นำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกันโอเคไหมเราวันนี
1: ้โอเคค่ะ
2: ขอบคุณมากๆนะครับพี่สีเดี๋ยววันหลังนะถ้าน้องมันสงสัยเราจะมารบกวนอีก
0: ได้เลยยินดียินดีย
2: ังไงวันนี้ผมขอตัวลากลับก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปส่งน้อง
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณอีกคร
0: ั้งครับผม
2: ยังไงคุ้มค่าเลยไหมล่ะ
1: คุ้มค่ามากค่ะ
2: ข้อมูลทุกอย่างเลยวันหลังถ้าอยากรู้อะไรอีกบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่พามาหาพี่ดีซีแก
0: ต้องแทนน้องแทน
3: ครับ
0: ลืมของอร่อยซะแล้วเนี่ยนี่ของอร่อยต้องเอาไปทานเนาะทานแล้วก็อย่าลืมชุมชนเรานะ
3: ครับ
0: นะ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
3: นี่กำลังคิดอยู่ว่าจะพาน้องมันไปแวะซื้ออีก
0: โอ้
3: เดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะคร
0: ับทีนี้ลากันจริงๆนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: สำหรับชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกข้าวกระยาคูเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีฮีด12ของ14คือจารีตประเพณี12เดือนจึงเป็นการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้คนรุ่นหลังเกิดความหวงแหนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาวไทยพวนเอาไว้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีคนกวนและกินข้าวกระยาคูคนไทยพวนก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกคำที่เรากิน
3: เป็นยังไงเมื่อวานน่ะแค่อิ่มท้องวันนี้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะทั้งโปรด
1: พี่แทนคิดว่าหนูจะกินหมดในกี่ชั่วโมงคะ
3: เพียง5นาทีเลยเพราะกินซุกี้เมื่อวาน2ถ้วยคนเดียวกินเร็วมากนี่ถ้าน้องปอยอยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่พาไปพี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แถวนี้แล้วก็เขาก็เอ็นดูเด็กๆอย่างพวกเราด้วยเขาพร้อมที่จะเล่าให้พวกเราฟังหมดนี่แหละวันนี้ก็กลับดีๆนะ
1: พี่แทนด้วยนะคะ
3: ใช่เดี๋ยวพี่จะเอาเนี่ยไปเผื่อไอ้หมวยมันบ๊ายบาย
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

จากกระทะทองเหลืองในลานวัดสู่งานแฟร์ระดับประเทศข้าวกระยาคูคือเครื่องยืนยันว่าอาหารพื้นถิ่นไม่จำเป็นต้องหายไปกับกาลเวลาถ้ามันยังถูกปรุงด้วยหัวใจของชุมชน

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้ชักการบอกเนี่ยแล้วกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
16: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
17: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
18: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปGhost Quest

0: ร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: สัปดาห์นี้พบกับ
2: พิธีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาและสนับสนุนทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกรีนสแตนดาร์ดจำกัดเป็นทางการครับ
3: วัตถุประสงค์ของการลงนามในวันนี้ครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate changeการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนนะครับผม
4: เราได้มาร่วมมือกันนะครับในการที่สร้างมิติใหม่นะครับเรื่องของ climate change นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิด
5: วันนี้มันเราไม่มีเวลาละโลกใบนี้มันกำลังทำร้ายเราวันนี้เราต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
6: ้เราอยากให้เกิดความร่วมมือในเชิงของการ decarbonization จริงๆซึ่งแน่นอนว่าคณาจารย์ทางวิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
1: วันอาทิตย์นี้เวลา10:35

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว10นาฬิกากับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขสักครู่ครับตำรวจทางหลวงไล่ล่าขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติโดยสามารถสกัดรถกระบะขนแรงงานเถื่อน16คนไว้ได้ครับขณะที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบครับก็พบรถยนต์ต้องสงสัยสีขาวหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครมีลักษณะหนักผิดปกติจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วขับติดตามเป็นระยะทางกว่า15กิโลเมตรจนคนขับรถยนต์ไม่สามารถไปต่อได้จึงได้ทำการจอดรถแล้วก็หลบหนีครับจากการตรวจสอบภายในรถพบแรงงานต่างด้าวที่อยู่ด้านในรถแล้วก็บริเวณท้ายกระบะรถยนต์ปกคลุมด้วยผ้าใบรวม16คนจึงให้แสดงเอกสารราชการปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีเอกสารเดินทางหรือว่าเอกสารราชการครับแล้วก็ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารภาษาไทยได้จึงได้นำตัวบุคคลต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่แก่เหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการเทปูนถนนคอนกรีตเข้าสู่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ500เมตรขนาดกว้าง 2.5 เมตรและหนา4เซนติเมตรด้วยกันครับซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดเชียงรายรวมถึงเจ้าหน้าที่เกษตรในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงราษฎรที่อาศัยอยู่ภายในโครงการซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ทหารและประชาชนใช้สัญจรหลักทั้งการเดินทางไปประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนรวมถึงการทำเกษตรต่างๆการดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยให้การเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝนนี้ครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่จนถึงวันที่7กันยายนนี้ครับโดยบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ

0: ึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมข่าวครั้งต่อไป 11 นาฬิกาทางทบ.5 กฎหมายเลข 5 สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
4: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพส080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: อาจารย์สวัสดีครับเจออาจารย์ที่ไรอาจารย์สดชื่นทุกทีเลย
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: และอาจารย์ไม่เคยอ้วนเลยนะฮะสุดยอดมากดูแลสุขภาพได้ยอดเยี่ยมมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ตำแหน่งอาจารย์คืออะไร
2: คือกรรมการผู้จัดการค่ะที่ร้าน The Premium SKU ค่ะคือเราตั้งบริษัทแล้วนะคะเมื่อช่วงปลายปี
1: เป็นบริษัท
2: แล้วก็ต้องมีกรรมการผู้จัดการในการบริหารงาน
1: เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา
2: ใช่
1: แสดงว่าตั้งยังไม่ถึงปีแล้วเนี่ย
2: จริงๆเราเปิดร้านตั้งแต่25มีนาคม2565ตอนนี้เราก็ครบ1ปีแล้ว
1: First
2: Anniversary ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ Anniversary เรียบร้อยชื่อเต็มๆของเขา The Premiumวัตถุประสงค์การตั้งบริษัท The Premium SKU ขึ้นมาคืออะไร
2: คือท่านอธิการบดีนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์นะคะ
1: ครับ
2: ท่านก็ได้ตั้งปรัชญาไว้ว่าร้าน The Premium SKU เนี่ยจะเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าที่มาจากงานวิจัยพัฒนานะคะของทั้งศูนย์วิจัยของบุคลากรท่านคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็นิสิตนะคะและยังสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อให้เขามีแพลตฟอร์มมีช่องทางในการที่จะกระจายสินค้านะคะแต่คำว่าพรีเมียมเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนจะแพงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เข้าถึงยากไฮโซ
2: แต่อาจารย์ค่ะคำว่าพรีเมียมเนี่ยคือพรีเมียมแวลูไม่ใช่เป็นพรีเมียมไพรซ์เราเรียกว่าสินค้าที่มีคุณค่าพิเศษค่ะไม่ใช่ราคา
1: แพง
2: ไม่ใช่ราคา
1: แต่คุณภาพของสินค้าพิเศษจริงๆเลยเรียกว่าพรีเมียม

0: เฮ้ยของดีราคาถูกมันไม่มีหรอก
1: ที่นี่นะคะเราไม่ได้ขายของถูกค่ะเราขายในสินค้าที่เรียกว่าสมราคา
0: ผมใช้ภาษาอังกฤษว่า reasonable price
1: ถูกต้องค่ะจันขาขอซื้อค่ะ
0: ขอซื้อคำนี้เลยเพราะว่าภาษาไทยแปลว่าสมน้ำสมเนื้อ
1: ค่ะ
0: คุณได้ของดีไปคุณจ่ายแพงนิดนึงแต่เมื่อคุณกินหรือคุณใช้เข้าไปแล้วมันคุ้มมากกว่าของถูก
1: ถูกค่ะ
0: นี่เรียกว่า reasonable price ขอชื่นชมคำนี้มากและขอชื่นชมอธิการบดีท่านนี้ดร.จงรักวิสัยทัศน์ไกลมาก
1: ค่ะ
0: คือท่านพยายามจะเอาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่เป็นมอตโต้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ปกติแล้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งอาจารย
1: ์
0: ให้นิสิตให้อาจารย์วิจัยออกมาเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์แล้วไปขายให้กับเอกชนแต่ณขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตขึ้นมาเองแล้วมีเอาท์เล็ตในการวางจำหน่าย
1: เรากำลังพัฒนาทรัพยากรอีกด้านหนึ่งคือทรัพยากรบุคคลคนเกษตรทั้งที่เป็นคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์วิจัยสถานีต่างๆ
0: ซึ่งเรามีศูนย์วิจัยเยอะมากและนิสิตด้วย
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่นี่เนี่ยเราจะเป็นที่ขายสินค้าแต่ว่าสินค้าถูกบ่มเพาะด้วยความคิดด้วยการตกผลึกด้วยการวิจัยพัฒนามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีเหมือนเวทีที่เป็นจริงแล้วขายให้บุคลากรของเราเนี่ยเขามีพื้นที่ขายแล้วก็มีเกษตรกรที่เขาก็ได้มีโอกาสกระจายสินค้าที่นี่
0: อ๋อท่านเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาวางจำหน่ายในที่นี้ด้วย
1: ค่ะ
0: อาจารย์พูดนิดนึงเกษตรกรก็ดีหรือผลิตผลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามวิทยาเขตต่างๆผลิตขึ้นมาแล้วอาจารย์เอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าไอ้นี่คือพรีเมียม
1: จริงๆแล้วเรามี KU Standard ค่ะอาจารย์
0: เยี่ยมมากเลย
1: ค่ะคือเราจะสกรีนนิ่งสินค้าที่อยู่ในคำว่าคุณค่าพิเศษโดยใช้มาตรฐานของ KU คือเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะหวังกำไร
0: uh-huh.
1: สิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อสุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
0: อาจารย์ชื่นจิตจะบอกนะว่าขาดทุนคือกำไร
1: ท่านอธิการบอกนะคะชื่นจิตไม่ได้บอก
0: ผมไปได้ยินท่านพูดแบบนี้บ่อยกับมากเลย
1: จริงๆคำว่าขาดทุนของท่านเนี่ยท่านมีสองมีนิ่งท่านบอกว่าขาดทุนในตัวเงินกับขาดทุนในเรื่องของประโยชน
0: ์ถูกต้อง
1: ประโยชน์ที่เราให้กับสังคมท่านเรียกว่า in kind in cash เนี่ยอาจจะกำไรนิดหน่อยแต่ว่าได้ in kind
0: แต่ in kind ตีออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ตีออกมาเป็นคุณภาพ
1: เป็นคุณภาพชี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: แล้วก็โอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่ดีกับสุขภาพ
0: ผมนะเวลาเดินทางผ่านไร่สุวรรณเมื่อไหร่แล้วผมก็จะไปซื้อน้ำข้าวโพดผมไม่เคยซื้อได้เลยมันหมดแล้ว
1: โอ้อาจารย์อาจารย์ต้องมาที่นี
0: ่ผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ The Premium at KU มันมีความหลากหลายทางสินค้าที่เป็นผลผลิตทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตกับอาจารย์แล้วลงไปสู่ชุมชนวันนี้เราอยากจะไปเดินตะเวนดูอาจารย์ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆที่มาจาก4วิทยาเขตกับศูนย์วิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยมันมากองอยู่ตรงนี้อาจารย
1: ์
0: ตอบย้ำคำว่าพรีเมียมอีกนิดนึง
1: ภาษาไทยพิเศษค่ะ
0: พิเศษ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าคุณค่าพิเศษกันครับเราเริ่มกันที่บางเขนนุ่มหอม
1: ไปกำแพงแสนไหมคะ
0: อยู่ในตู้เย็นผมเดาออกเลยสุดท้ายสกลนครสินค้าเยอะมาก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังซองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

0: แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังซองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
1: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
2: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: สินค้าที่ขายอยู่ใน The Premium SKU นี้ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษจริงๆมันเยอะเหลือเกินแต่เราจะหยิบออกมาเป็น 4-5 ประเภท 1. เป็นสินค้าพรีเมียมที่มาจากศรีวิทยาเขตแล้วก็ตามศูนย์วิจัยและวิสาหกิจชุมชนวันนี้อาจารย์ชิดจิตครับเราเริ่มกันที่บางเขนก่อนได้ไหมฮะมันเยอะเหลือเกินอาจารย์ช่วยบอกไฮไลท์หรือตัวที่โดดเด่นขายดีที่สุดคือตัวไหนครับอาจารย
3: ์อันนี้ค่ะนี่แหละนี่ผลิตภัณฑ
2: ์อาจารย์ณวันนี้ผมไม่เคยทําน้ําปลาหวานกินเองผมซื้อน้ําปลาหวานจากKU Food จริงๆครับคุณผู้ชมครับผลิตโดย
3: สถาบันอาหารค่ะ
2: สถาบันอาหารเก่าแก่มากคุณผู้ชมอันเล็ดอร่อยได้อรรถรสมากๆเลยขายดีมากเลยใช่ไหมจ
3: ๊ะอันนี้ขายอันดับหนึ่งเลยนะคะ
2: อันดับหนึ่งมีหลายขนาดเนี่ยอาจารย
3: ์จริงๆแล้วเนี่ยไซซิ่งที่ขายดีคือ
2: ประมาณนี
3: ้พี่บิ๊กดม
2: สุดยอดเลยผิดไม่ทันเลยได้ยินข่าว
3: ใช่ค่ะลูกค้ามาจะต้องซื้อไซส์ใหญ่ค่ะ
2: อะไรอีกเอ่ยของบางเขน
3: ขออนุญาตไปที่ขนมที่ดูหน้าตาธรรมดาแต่ความอร่อยพิเศษนะคะ
2: อาจารย์อาจารย์ชื่นจิตขนลุกอีกแล้วขนลุกเพราะอะไร40กว่าปีที่แล้วเข้ารับราชการอยู่ที่กรมอนามัยเขาใช้ขนมผิงเกษตรไปแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารในถิ่นทุรกันดารอาจารย
3: ์
2: ผมนี่เป็นคนแบกไปผลิตโดยมหาลัยเกษตรศาสตร
3: ์
2: สมัยนั้นชื่อว่าสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาลัยเกษตรศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กขาดโปรตีนและพลังงานเด็กผอมอ้วนขึ้นมาทันที
3: เหมือนทานเริ่มนะแต่ได้ประโยชน์ค่ะจ้ะ
2: แล้วก็ของเกษตรนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะตัวนี้ที่ดื่มไปเมื่อสักครู่ก็คือน้ำข้าวโพดไร่สวรรค์
3: ค่ะนี่เป็น UHT ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกอาจารย์ตรงๆนะคะว่าคือเป็นขวดเนี่ยมาไวไปไวนะคะแต่พอเป็นกล่องเนี่ยลูกค้าบอกอยากซื้อเก็บไว้ทานได้ทุกวัน
2: รสชาติต่างกันไหม
3: เหมือนกันอาจารย
2: ์คุณผู้ชมครับไปไร่สวรรค์แล้วพอมันหมดเป็นขวดนี่สิครับเก็บไปได้หลายวันด้วยแช่ตู้เย็นรสชาติออกมาหอมเหมือนกันหมดเลย
3: สินค้าเพิ่งเข้ามา500ขวดนะคะเหลือเท่านี้จริงๆนะ
2: วิทยาเขตศรีราชาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จำได้ไหมครับเราไปติดอกติดใจกับขนมพายแอปเปิ้ล
3: พายแอปเปิ้ลเค
2: ้กเป็นพายแอปเปิ้ลเค้กแล้ววันนั้นใครจำได้อุ้ยทำไมแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์มันสวยยิ่งกว่าของญี่ปุ่นอีกแต่พอแกะออกมาปุ๊บแล้วชิมอาจารย์
3: โอ้สุดยอด
2: นุ่มหอมสับปะรดศรีราชา
3: สับปะรดศรีราชา
2: สุดยอดมาก

0: ไปกำแพงแสนไหมคะ
1: กำแพงแสนนี
0: ่วันนี้มี
1: อยู่ในตู้เย็นผมเดาออกเลยคุณผู้ชมที่ดูร่องสลานจานสง่ามาโคขุนกำแพงแสนดังระเบิดระเบ้อไปทั่วโลกมีไหม
0: อาจารย์ขานี่เลยค่ะ
1: นี
0: ่เนื้อโคขุนกำแพงแสนนะคะค
1: ่
0: ะแล้วก็มีหลายชนิดมากๆเลยค่ะนี่สันในนะคะคือเขาจะแพ็คให้แบบเหมาะกับการทานหนึ่งมื้ออย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่บลีดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ขึ้นมาแล้วก็ขายเป็นข้าวสารไรซ์เบอร์รี่คนก็กินกันทั่วประเทศคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เขาบอกเอามาสร้าง value added โดยเอาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นอาหารเสริมอาจารย์มีขายที่นี่ไหม
0: อาจารย์คะต้องทางนี้นะคะอาจารย์คะ
1: อ้าวเหรอมี
0: นี่
1: โอ้มีด้วยจริงด้วยเออจำได้แล้วแพ็คเกจแบบนี้
0: นะคะ
1: โอ้มีน้ำมันลำข้าวแล้วมีโปรไบโอติกพรีไบโอติกเป็นอาหารเสริมสุดยอดเลยครับผลิตมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: สารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอ
1: ยู่ในนี้เพียบเลยสุดท้ายสกลนครซึ่งตอนที่เราไปถ่ายทำเนี่ยสินค้าเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องผ้าเรื่องครามเรื่องมอนเรื่องไหม
0: ค่ะ
1: เยอะไปหมดเลย
0: อาจารย์ขานี่เลยค่ะ
1: เนี่ยนะฮะอุ๊ยต้องไปถ่ายไม่เห็นมีแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: อุ๊ยสวยอ่ะ
0: ใช้ดู
1: โอ้โห
0: นี่เป็นผ้าพันคอค่ะ
1: สวยงามจริงๆ
0: บางท่านเอาไปตกแต่งบ้านก็มีนะ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ขอ
0: เป็นทิช
1: เป็นนางแบบหน่อยนะฮะ
0: นางแบบ
1: คุณผู้ชมครับสวยจริงๆ
0: สวยไหมคะ
1: นะฮะนี่คือของสกลนครแล้วมีอะไรอีกฮะของสกล
0: จานพลาดไม่ได้เลยนะคะทาร์ตลูกหม่อน
1: อัจฉาคาเฟ่ทับเบิกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะว่าที่ภูทับเบิกซึ่งมีศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาปลูกกาแฟกันอย่างไรแล้วออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้จนกระทั่งยกระดับขึ้นมาเป็นสินค้าพรีเมียม
0: ค่ะ
1: อาจารย์ชื่นจิตเคยชิมไหมเนี่ย
0: อันนี้หอมมากอาจารย์คะ
1: ไม่รู้กลิ่นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเป็นโอ้โหนี่เป็นกาแฟ
0: แล้วก็มีของดอยปุยค่ะ
1: นี่
0: เป
1: ็
0: นสถานีนี่ค่ะดอยปุยแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นของดอยปุยค่ะ
1: ดอยปุยหมดเลย
0: ค่ะ
1: พวกนี้ก็จะเป็นไส้กรอกใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: มาอะไรเกษตรศาสตร์ไปทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกรมีตัวอย่างสินค้าไหมฮะ
0: อาจารย์ขา
1: อ
0: ยากให้อาจารย์เห็นคงเขาสวยมากเลยเป
1: ็
0: นผ
1: ้
0: าไหมอีรี่เขาบอกว่าเป็นไหมป่าไหมป่าเนี่ยเขาก็น้องตัวไหมป่าเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะเขากินใบมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ขา
1: ปกติตัวหนอนตัวหมอนตัวไหมมันจะต้องกินใบหมอน
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่นี่กินใบมันสำปะหลังและใบ
0: มันสำปะหลังแล้วก็ใบระหุ่งอันนี้มาจากขอนแก่น
1: เป็นของขอนแก่นเหรอฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: เ
1: ปิดออกมาแล้วสวยงาม
0: เนี่ยค่ะเขามีความแบบยืดหยุ่นคงตัวแล้วก็น้ำหนักเบาน
1: ุ่ม
0: นะคะ
1: จริงๆแล้ววิสาหกิจชุมชนเหล่านี้เขาผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วแต่มาตรฐานยังไม่ได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยไปส่งเสริมให้มันได้คุณภาพแล้วกลายเป็นพรีเมียม
0: แล้วเราก็จะให้เขาได้รับสัญลักษณ์ของ KU Standard
1: อีกต่างหาก
0: ใช
1: ่ไอศครีมรสโยเกิร์ตหอมมากเลยเอารายได้ไปทำอะไร
0: สมทบการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์สวยงามมาก
2: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังซองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
5: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด

0: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
3: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์
4: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B 1 B 2 B 6และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: อันนี้เราทำมาจากนมเคยูมิลเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเป็นนมที่มีคุณภาพ
3: เราก็ทำในฟอร์มของไอศกรีมนม
2: ขอบคุณค่ะ
3: ที่เรียกซอฟต์เสิร์ฟ
2: ถูกมากเลยอ่ะราคา
3: ใช่อาจารย์ค่ะ
2: มันเป็นพรีเมียมแล้วราคานี้หากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับหอมมากเลย
3: ค่ะ
2: คือการกินไอศกรีมแล้วเน้นคุณภาพด้านโภชนาการก็คือการมีนมเยอะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการที่เด็กกินไอศกรีมนั้นหมายถึงเขาก็ได้กินนมด้วย
3: ถูก
2: เพราะไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์จากนม
3: อาจารย์ขาอยากพาจะมาดูนี่เลยสวยมากเลยค่ะในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็ได้ทำสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาเราก็มีเสื้อนะคะเสื้อนี้แค่199บาท
2: ถูกมากเลยเนื้อดีดีหน้าร้อนใส่แล้วเย็นหน้าหนาวใส่แล้วอุ่น
3: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าเนี่ยไปวัดได้วิ่งได้
2: ใช่ใส่ได้ทุกโอกาสเลย
3: ไปเที่ยวได้
2: สวยงามมาก
3: เป็นนาฬิกาแขวนผนังนะคะ
2: สวยมาก
3: อาจารย์ไซโก้นะคะ
2: อีกต่างหาก
3: ใช่ค่ะ
2: เราไม่ได้โฆษณาให้เขานะแล้วเอารายได้ไปทำอะไรขายเนี่ย
3: ตอนนี้เรานำรายได้จากการจำหน่ายไปสมทบนะคะการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์โหอาจารย์มันสวยมากเลยโดยเฉพาะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นแล้วน้ำลายไหลอยากได้เป็นที่ระลึกแล้วที่สำคัญบอกแล้วว่าไซโก้ทนทานมากๆเลยแล้วมันมีคำว่า80ปีนะอาจารย์
3: 80ปี knowledge of the land ค่ะอาจารย์
2: จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนจบเกษตรหรือนิสิตเก่าเกษตรใครก็อยากได้เพราะมันสวยอาจารย์ถ้าสนใจอยากจะซื้อสั่งซื้อได้ที่ไหน
3: มีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อได้นะคะนี้หมายเลขโชว์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ
2: เยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมดูหมายเลขข้างล่างนี้โทรศัพท์ติดต่อซื้อได้เลยและที่สำคัญที่สุดหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วเอาเงินไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้นาฬิกามีคุณภาพแล้วได้ทำบุญ
3: ทำบุญร่วมกันด้วยอ
2: าจารย์มันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะผมเห็นอันนี้แล้วทำไมมันสวยมากเลยน่าท้าย
3: อันนี้เป็นลิมิเต็ดค่ะ
2: ลิมิเต็ด
3: สัญลักษณ์80ปีอยู่ที่ตัวกระเป๋าด้วยนะคะ
2: โอ้
3: ค่ะ
2: ลิมิเต็ดนี่มีอยู่แค่2อันนะหมดแล้วนะเอาพูดผิดเลยมีเยอะนะครับแต่

0: ว่าลายแบบนี้มันไม่มีโอ้โหอาจารย
1: ์นี่ค่ะ
0: อาจารย์ผมจะบอกว่าอันนี้เป็นแห่งเดียวอันนี้ลิมิเต็ดเหมือนกันนะเพราะไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว
1: อาจารย์ค่ะนี่กัน UV
0: อ
1: ี
0: กต่างหาก
1: กันฝน
0: เออกันฝนกันแดดเราเคยไปเยี่ยมโรงนมแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องโรงพยาบาลกันนมมันเกี่ยวกันยังไงอาจารย
1: ์คือตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ทางนมเกษตรเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะสมทบการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Mill for KU Hospital
0: โอ้ชื่อที่เพราะๆนะ KU Mill for KU Hospital แปลว่าซื้อนมแล้วยังไง
1: ทุกถุงนะคะทางนมเกษตรเนี่ยจะสมทบเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลถุงละ1บาท
0: อิ่มมีประโยชน์หอมอร่อยแล้วได้ทำบุญอีกต่างหาก
1: ใช่
0: The Premium at KU เป็นตัวบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นร้อยๆพันๆสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดความที่แปลงเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยลงไปสู่ชุมชนแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสวยงามวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชื่นจิตขอบคุณมากๆเลย
1: อ
0: าจารย์กำลังสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินนี
1: ้
0: โดยอาจารย์มาเป็นผู้บริหารที่นี่และอาจารย์จะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีอีกขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยกำลังซื้ออะไรอยู่ฮะ
2: กาแฟค่ะ
0: กินกาแฟเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะทานเป็นประจำทุกเช้าเลยค่ะ
0: ว้าวกาแฟที่นี่กับกาแฟที่อื่นต่างกันยังไงอะ
2: กาแฟที่นี่ก็คุณภาพดีค่ะถูกใจรสชาติดีค่ะ
0: ถามจริงๆมาบ่อยไหม
2: มาเป็นค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะ
0: บ่อยแล้วมาทุกครั้งเนี่ยนอกจากกาแฟแล้วสินค้าอะไรที่หนูซื้อเป็นประจำ
2: ก็นี่เลยค่ะ
0: เอ้า
2: น้ำปลาหวาน
0: หนูนี่ตาถึงมากเลย
2: ของดีมีคุณภาพค่ะอร่อยแน่นอนนะคะ
0: ใช่คนมาที่นี่ถ้าเข้ามาถึง The Premium at KU ถ้าไม่ซื้อน้ำปลาหวานของ KU ไปนะฮะแสดงว่ามาไม่ถ
2: ึ
0: ง
2: มาไม่ถึงใช่ค่ะจ้า
0: ส้มมายังไงเนี่ย
2: รถยนต์ส่วนตัวค่ะ
0: แล้วขับมายังไง
2: เข้าตรงประตู2ค่ะ
0: ประตู2นี่คือถนนงามวงวานถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไง
2: แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะสัญลักษณ์เด่นๆก็จะเห็นสนามกีฬาอินทรีค่ะ
0: สนามอินทรีจันทรสถิต
2: ใช่ตรงข้ามเลยค่ะ
0: แล้วนี่อยู่ตรงข้าม
2: ใช่อาจารย์
0: งั้นแสดงว่าถ้าจะให้มาจากถนนงามวงวานเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลวิภาวดี
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะถนนงามวงวานติดเลยง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าที่ The Premium at KU เหมือนน้องส้มมาง่ายนิดเดียว
2: ใช่ค่ะอ
0: ย่างที่น้องส้มบอกไปแล้ววันนี้ขอบคุณน้องส้มมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โชคดีนะครับ
3: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 21:00

0: นาฬิกา30นาทีคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพสต์080-949-4596และ0835459506หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: พิธีการโรงน้ำความร่วมมือการพัฒนาและสนับสนุนทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกรีนสแตนดาร์ดจำกัดอย่างเป็นทางการครับ
3: วัตถุประสงค์ของการลงน้ำในวันนี้ครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate changeการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนนะครับผม
4: เราได้มาร่วมมือกันนะครับในการที่สร้างมิติใหม่นะครับซึ่งเป็นการพัฒนานะครับนะเรามองถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของ climate change นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิด
5: วันนี้มันเราไม่มีเวลาละโลกใบนี้มันกำลังทำร้ายเราเป็นคุณเฉยนายเฉยไม่เฉยไม่ได้นะวันนี้เราต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
6: ้ความร่วมมือเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราอยากให้เกิดความร่วมมือในเชิงของการดีคาร์บอนไนเซชันจริงๆนะครับผ่านการตรวจวัดผ่านการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่าคณาจารย์ทางวิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
7: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ษตรช่อง5พัฒนาชุมชน
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%
3: วิธีการโรงน้ำความร่วมมือการพัฒนาและสนับสนุนทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกรีนสแตนดาร์ดจำกัดอย่างเป็นทางการครับ
4: ลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ปราโมทรังสรรค์วิจิตรกล่าวต้อนรับเข้าร่วมพิธีลงนามในวันนี้ครับ
5: ครับเรียนท่านที่การบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์ดร.วิเลียมโพลิวัตรที่ปรึกษาบริษัทกรีนสแตนดาร์ดนะครับคุณวิชัยทองแตงนะครับผู้บริหารบริษัทกรีนสแตนดาร์ดคณาจารย์ผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ทุกท่านมาร่วมในงานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกรีนสแตนดาร์ดในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการลงนามในวันนี้ครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate change การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนนะครับผมก็เรียนว่าไอเดียวันนี้จริงเกิดจากการที่เราได้ดร.ก้องมาสอนที่วิทยาลัยในระยะเวลา16ปีนะครับแล้ววันก่อนก็มีการคุยกันเรื่องว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นลักษณะกรีนขึ้นเราที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะปรับตัวยังไงบ้างก็มีการคุยเรื่องของการที่จะจัดอบรมเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับซึ่งทุกท่านที่ในวงการคงทราบว่าตอนนี้มีการจัดอบรมกันเยอะ

0: แต่มีน้อยการแต่การที่จะได้สำเร็จผลเนี่ยต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การก๊าซบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO นะครับก็เราเองก็มั่นใจว่าความร่วมมือวันนี้จะทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้นะครับผมอีกปัจจัยหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องของการวิจัยทำงานร่วมกันนะครับที่ผ่านมาการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่มันไม่สามารถที่ยั่งยืนได้ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะหาทางที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยได้นะครับทีนี้ถ้าลองดูว่าการปลดปล่อยเกิดจากอะไรวิไลเองเนี่ยก็เกี่ยววิไลปิโตรเลียมเองเกี่ยวกับการผลิตพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีทั้งหมดก็ถูกกล่าวหาเป็นผู้ร้ายนะครับว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นจุดของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จุดที่ดีที่สุดก็คือกลับมาที่จุดเริ่มต้นเราผลิตยังไงเพื่อให้มันคลีนขึ้นนะครับแล้วก็ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการผลิตให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดความร่วมมือในวันนี้ขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ
1: เรียนคุณวิชัยทองแต่งนะครับที่ปรึกษาบริษัทกรีนสแตนดาร์ดนะครับดร.ก้องสุริเยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนสแตนดาร์ดนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ปาโมทรังสรรค์วิจิตรนะครับคณบดีวิไลปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับท่านคณาจารย์แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวทั้งหมดนะครับนะวันนี้นะครับเป็นอีกอันนึงนะครับครั้งแรกนะครับที่เราได้มองถึงการแสดงถึงความร่วมมือนะครับแล้วก็เราอาจจะมีความร่วมมือกับหลายองค์กรทำงานมาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะครับเป็นความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นความร่วมมือแค่ลงนามในกระดาษนะครับแต่เป็นการลงนามนะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็มองถึงความยั่งยืนนะครับอย่างนะครับนะในการทำงานนะครับในโลกปัจจุบันคงจะไม่ได้อาศัยความรู้ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับนะการพัฒนานะครับความรู้ทางวิชาการและร่วมกับนะครับบริษัทองค์กรชั้นนำอย่าง Green Standard นะครับเราได้มาร่วมมือกันนะครับในการที่สร้างมิติใหม่นะครับซึ่งเป็นการพัฒนานะครับนะเรามองถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของ Climate Change นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดนะเราไม่ได้แก้ที่ปลายน้ำนะครับคือมีแล้วจะไปป้องกันอย่างไรแต่เราเริ่มตั้งแต่จุดกำเนิดถ้าทุกอย่างนะครับมีจุดกำเนิดที่ดีปลายเหตุก็ไม่ต้องแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับนะวันนี้นะครับเป็นการดูแลนะครับทั้งหมดนะครับนะที่เป็นเรื่องตั้งแต่ต้นกำเนิดถ้ากำเนิดนะครับออกมาไม่มีผลสภาวะทางลบก็จะไม่มีนะครับปัญหาทางลบที่ตามมาให้แก้ไขนะความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจึงเป็นความร่วมมือที่สำคัญยิ่งนะครับในการพัฒนาประเทศของเราและเมื่อไหร่เราพูดถึงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นเรื่องยากนะครับแต่เราพูดถึงเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกเรือน climate change นะครับเพราะเรามองแต่เราไม่เห็นนะครับงั้นสิ่งที่เราไม่เห็นนะครับเป็นเรื่องยากในการแก้ไขและจัดการแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่านะครับไม่มีปัญหานะวันนี้เราก็เลยมาแก้ไขในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังคงเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนะครับบทบาทของวิไลไม่ได้มีความจำกัดอยู่แค่การเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของดีกรีนะครับปริญญาตรีแต่เพียงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่เพียงนิดเดียวแต่มองถึงนะครับเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยร่วมกันนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับนะครับผู้บริหารของบริษัทกรีนสแตนดาร์ดและก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเป็นการเล็งเห็นนะครับความสำคัญในการพัฒนาร่วมมือกับองค์กรเอกชนนะครับนำโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้นะครับเราจะลดปากกากันสิ้นนะครับเราก็จะทำให้นะครับนะเป็นโมเมนต์นะครับแห่งการพัฒนาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้นะครับนะเราก็จะเห็นนะครับมีการพัฒนาออกมาเป็นรูปธรรมที่เราจะเห็นนวัตกรรมนะครับและผลลัพธ์ที่ออกมานะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นและนั่นคือบริบทของการร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้นะครับและเป็นความร่วมมือร่วมใจที่จะส่งพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับอย่างมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการจัดการนะครับในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับขออภัยตอนนี้เสียงเป็นหวัดติดหน่อยก็ผมมีที่มานิดนึงคือผมถูกอินสไปร์จากเหตุการณ์ในการประชุมCOP26คือตอนนั้นทุกประเทศประกาศว่าจะทำให้ประเทศของตนนั้นเป็น Net Zero ให้ได้ภายในปี2050แล้วก็รัฐบาลไทยในยุคนั้นก็ไปประกาศว่าจะเป็น Net Zero ในปี2065

ใหม่ขยายไปอีก10ปีเราก็ด้วยความที่เป็นคนที่ alert ในเรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่บ้านผมจะเข้มข้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากก็เราก็เลยมาลองคิดแผนกันดูว่าเราไปทำโชว์ให้นานาชาติมองเห็นว่าประเทศไทยเรามีความตื่นตัวทางด้านนี้ไหมเราก็เลือกที่รัฐสภาไทยเราก็ไปทำให้รัฐสภาไทยประกาศเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกที่เป็น Net Zero ในปี2032ก็ถือว่าเดินงานมาได้ดีพอสมควรแต่ว่าบังเอิญเปลี่ยนรัฐบาลตอนนี้เปลี่ยนท่านประธานคนใหม่ยังไม่ได้เข้าไปคุยใช่ไหมเราก็เสียดายเพราะโอกาสเป็นวิสัยทัศน์ไปแล้วแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการในบางส่วนไปแล้วอย่างน้อยๆกระตุ้นให้คนจำนวนมาก100-200คนที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริงคนรัฐสภาแล้ววันนี้ถ้าไปสังเกตจะเห็นว่าเขาใครทิ้งขยะไม่ได้นะฮะวิ่งไปเก็บไปคัดแยกลงถังขยะได้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบใครเห็นน้ำไหนไหลแล้วก็ไหลไม่หยุดหรือลืมเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปคือจิตสำนึกได้ถูกเปลี่ยนแล้วผมก็เลยนั่งคุยกับน้องกล้องแล้วก็ทีมงานทั้งหลายว่าเอ๊ะเราวันนี้มันเราไม่มีเวลาละโลกใบนี้มันกำลังทำร้ายเราเป็นคุณเฉยนายเฉยไม่เฉยไม่ได้นะวันนี้เราต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ทีนี้จะทำยังไงเพื่อที่ให้มันทำให้คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปออกแบบเรื่องการบรรยายในยุคใหม่คือผมไปวางผมเขียนเป็นโกลเด้นทริแองเกิลคือว่าส่วนบนที่สุดนั่นคือ knowledge sector จะต้องเป็นแกนใหญ่เพราะจะเป็นแกนที่สร้างคนตลอดเวลาแล้วก็มี private sector แล้วก็มี government sectorจะเป็น3ประสานที่เราเรียกว่า golden triangle นาทีนี้เราก็ออกแบบให้เกิดความร่วมมือฮะวันข้างหน้ารับราชการนี้มีโอกาสน้อยละเพราะเราต้องดาวไซซิ่งต้องลดคนแต่ขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าหรือการเดินไปข้างหลังก็แล้วแต่หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพตลอด24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงเราจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วคนไทยยังตื่นตัวน้อยแล้วคนไทยก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะไปเต้นเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าอยู่เรียนรู้อย่างถูกต้องอย่างเป็นรูปแบบที่มันเป็นที่เราเรียกว่าเป็น globalization อย่างหนึ่งคือโลกทั้งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ประเทศไทยเรายังเปลี่ยนช้าไปนิดนึงนะฮะแล้วเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันหาเงินได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวิถีเราปรับวิถีนิดหน่อยเนี่ยไอ้มุมพวกนี้ในเรื่องพลังงานสีเขียวในเรื่องการบริหารจัดการขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายแล้วกระบวนการเหล่านี้มันเอาไปเคลมเป็นเม็ดเงินใหม่ให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะข้อบังเอิญโชคดีที่จุฬาเป็นองค์กรใหญ่และใหญ่มากด้วยมีพวกมีคณาจารย์ที่ให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมากเราก็เห็นชัดๆตอนที่อาจารย์ที่คณะวิทย์ทำงานร่วมกับเราในการทำให้การแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาเป็นคาร์บอนนิวทรัลแห่งที่2ของโลกแห่งที่1จากฝรั่งเศสก็แปลว่าเราไม่ได้ช้าจนเกินไปถ้าคนที่ทำให้เร็วได้ก็คือสถาบันเราจึงต้องขอบคุณอาจารย์วิเลิศและขอบคุณทีมงานที่อาจารย์ดิษร่วมกันประชุมหารือกันมาในช่วงหลายเดือนเนี่ยต้องขอโทษที่ผมเดินทางต่างประเทศไปใช้ชีวิตในต่างประเทศยาวไปนิดนึงก็กลับมาก็นี่เพิ่งกลับมาเมื่อวันจันทร์นะฮะตอนเที่ยงคืนยังไม่ได้พักเลยครับเนี่ยแต่ก็มีประชุมทุกวันแล้วก็วันนี้ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะต้องมาเพราะผมคิดว่านี่เป็นการสถาปนารูปแบบที่เป็นการส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดขอบคุณนะครับที่จุฬาให้ความสำคัญแล้วก็มองเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะต้องเริ่มปรับธงการเสียแต่วันนี้ละเราช้าไม่ได้แล้วรู้นะครับว่าเอาแค่เรื่องใบวิชาที่เรากำลังคุยกันประชุมหาเรื่องอยู่กับคณะวิศวะด้วยเนี่ยเรื่องใบวิชาเนี่ยนี่คือมีหน้าเนี่ยจะกลายเป็น new S curve ใหม่ของประเทศไทยเพราะมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงแล้วคนกลุ่มที่จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ได้จากคาร์บอนไนเซชันได้จากเน็ตซีโร่เนี่ยจุฬาครับที่นี่

0: เราจะปักธงเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอบคุณทีมจุฬาครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้ความมุ่งมั่นของพวกเรามันเดินได้เร็วขึ้นครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับ
1: ครับครับผมวิสัยทัศน์ในการที่จะความร่วมมือนะครับก็จะเป็นมองพวกเรามองเป็นแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ากับการลงมือทำจริงนะครับเบื้องต้นเองก็จะมี2 activities หลักที่จะดำเนินการอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอบรมนะครับที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับผมซึ่งอันนี้เองก็ต้องขอบคุณทางผู้ช่วยที่การบดีอาจารย์นุพลนะครับที่ได้เข้ามาให้ความคิดเห็นแล้วก็จะช่วยประสานต่อในการจัดการอบรมต่อไปนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับซึ่งก็จะกลับมาที่จุดกำเนิดของการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกรีนขึ้นนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับผมขอบพระคุณครับ
2: กราบเรียนท่านอธิการนะครับแล้วก็ท่านคณบดีแล้วก็ท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอชี้แจงว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยปีละประมาณ400ล้านตันนะครับ400ล้านตันเนี่ยเราอาศัยธรรมชาติมาช่วยเราเนี่ยก็คือจากป่าเนี่ยช่วยเราได้สักประมาณ100ล้านตันหมายความว่าเรามีภาระคาร์บอนหรือแก๊สเรือนกระจกที่เราจะต้องจัดการประมาณ300ล้านตันคราวนี้เบอร์หนึ่งในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกก็คือพลังงานนะครับพลังงานก็เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับประมาณสัก 69% เบอร์2 15% เป็นเกษตรกรรมเกษตรกรรมปล่อยมากจากกระบวนการที่เรียกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งทุกท่านทราบว่าปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยยูเรียเนี่ยก็ผลิตมาจากแก๊สธรรมชาติปิโตรเลียมนะครับอันดับที่3ก็คือกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็คือใช้สารเคมีต่างๆแก่แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับเคมีตรงๆนะครับและอันดับสุดท้ายประมาณ 5% ก็คือเกี่ยวกับขยะนะครับขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรม 5% เนี่ยโดยเฉพาะขยะชุมชนทุกท่านทราบไหมครับว่าเกือบครึ่งก็คือพลาสติกก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีดังนั้นผมเรียนว่า400ล้านตันเนี่ยเอาจริงๆถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็คือเคมีปิโตรเลียมและก็ปิโตรเคมีนะครับคราวนี้ถ้าเรากลับมามองสถาบันผมดูมาประมาณ5ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าสถาบันหรือบริษัทต่างๆที่มาดำเนินการในเชิงของ Climate Change เนี่ยเน้นไปในเรื่องของการตรวจวัดนะครับในเรื่องของโซลูชันเนี่ยทุกคนเน้นไปในเรื่องของการใช้ BCG หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในการแก้ปัญหากรีนคาร์บอนบลูคาร์บอนแต่ผมเท่าที่เฝ้าดูมาเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนสถาบันไหนหรือองค์กรไหนที่ใช้การแก้ปัญหากลับไปที่จุดเริ่มต้นโดยการแก้ที่ตัวเคมีปิโตรเลียมและปิโตรเคมีซึ่งภาษาที่เราเรียกกันก็คือ decarbonization ดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องพวกนี้ดีที่สุดซึ่งผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดในประเทศไทยในสถาบันที่มีเฉพาะเจาะจงก็คือวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีแห่งนี้ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นความร่วมมือเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราอยากให้เกิดความร่วมมือในเชิงของการ decarbonization จริงๆนะครับผ่านการตรวจวัดผ่านการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่าคณาจารย์ทางวิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับวิทยาลัยมีศาสตราจารย์10กว่าท่านนะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมปิโตรเคมีและเคมีทางสายโพลิเมอร์ที่ผมว่าเพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหาดีคาร์บอนไนเซชันของประเทศได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าผมเชื่อว่าความร่วมมือเนี่ยเราเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประโมทแจ้งว่าทุกคนมองว่าปิโตรเลียมปิโตรเคมีคือผู้ร้ายแต่จริงๆผมอยากจะมองว่าจริงๆเนี่ยคุณหมอที่จะผ่าตัดเรื่องนี้ดีที่สุดในเรื่องของคาร์บอนเนี่ยก็คือคุณหมอที่รู้เรื่องพวกนี้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับจริงๆคือท่านคือคุณหมอที่รู้เรื่องพวกนี้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ทุกท่านรวมทั้งกรีนสแตนดาร์ดเราได้ก้าวมาแล้วก็ประกาศว่าความร่วมมือเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการดีคาร์บอนไนเซชันที่จุดเริ่มต้นจริงๆที่เป็นต้นกำเนิดในการปล่อยแก๊สเรือนกระจก400ล้านตันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ

0: นับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
1: เราไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดมา60ปีก่อนเราเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนเล็กๆนับประคองตลาดก่อตั้งโดยดร.ประวิตรโรจนพิลสถิตผู้ทุ่มเทอย่างหนักสร้างปุ๋ยเพื่อเกษตรกรไทยคอยรับฟังและแก้ปัญหาไปพร้อมกับเกษตรกร50ปีที่ผ่านมาเรานำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศมาจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยซึ่งช่วยให้เกษตรกรไทยได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง40ปีที่ผ่านมาเรามีเป้าหมายหลักคือเน้นให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นจึงผลิตปุ๋ยสูตรพิเศษตามความต้องการของเกษตรกรจัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าปุ๋ยเรือใบไข่มุก30ปีที่ผ่านมาเราพัฒนาคุณภาพโดยการคัดขนาดเม็ดปุ๋ยและเพิ่มคุณภาพโดยการใส่ธาตุอาหารรองและอาหารเสริมจัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าปุ๋ยรุ่งอรุณ20ปีที่ผ่านมาเราไม่หยุดพัฒนาทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้ชื่อประวิตรกรุ๊ป10ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกการทำงานของเกษตรกรง่ายยิ่งขึ้นเราพัฒนาสินค้าที่หลากหลายให้เหมาะกับทุกพืชทุกการใช้งานเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นและความสุขเพิ่มขึ้นตลอด60ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราเคียงข้างและต่อจากนี้ไปเราขอเคียงข้างเกษตรกรสร้างความสุขใจปลอดภัยและยั่งยืน
0: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยกาแฟจาก SP Brand มี3สูตร Vermax Perry Plus Double Herb ขนาดบรรจุสุดคุ้มแพ็คใหญ่50ซองสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Supreme Healthy
0: สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ
3: 100% เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
5: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว 11:00 นกันสักครู่ครับคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีมติเห็นชอบรับการประเมินแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเตรียมจัดส่งเสนอต่อศูนย์มรดกโลกยูเนสโกครับนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงการเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเตรียมจัดส่งเสนอต่อศูนย์มรดกโลกยูเนสโกภายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้โดยการเสนอแหล่งสงขลาในครั้งนี้ครับอาศัยเกณฑ์มรดกโลก2ข้อสำคัญคือการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและการเป็นชุมชนที่มีพลวัตความสัมพันธ์กับระบบนิเวศทางทะเลสาบสงขลาอย่างมีอัตลักษณ์โดยครอบคลุมทั้งหมด4พื้นที่หลักครับได้แก่เมืองโบราณพังยางเมืองโบราณพะโคเมืองโบราณสีหยางเมืองโบราณสถิงพระเมืองป้อมค่ายสิงกอร่าณเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางโดยจะเตรียมรายงานต่อยูเนสโกภายในวันที่1ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณาอนุรักษ์ตามขั้นตอนต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4-8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทางนี้เตือนวันที่4-8กันยายนนี้ครับขอให้เฝ้าระวังน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์เสื้อสีเหลืองยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับหลังพลิกสถานการณ์จากที่ถูกเจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์นำห่างถึง2ลูกก่อนพลิกแซงเอาชนะได้ในที่สุด3-2ซึ่งในเกมนี้ฮอฟเฟนไฮม์นำประตูนำก่อนฝีเท้าของเลออนอัฟดุสลาฮูในนาทีที่45และทีมเลมเพเร่ในนาทีที่54ขณะที่ทีมเยือนมาได้3ประตูต่อเนื่องจากแซฮูกุยราซีนาทีที่61ฟาบิโอซิลวานาทีที่66ก่อนที่ช่วงท้ายเกมครับอันเวียนฮัตจารีแนวรับฮอฟเฟนไฮม์จะสกัดบอลเข้าสู่ประตูตัวเองในนาทีที่86ซึ่งจากชัยชนะในเกมนี้ส่งผลให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2มี6แต้มเต็มเท่ากับไฟบวกทีมจ่าฝูงที่เตะเท่ากันแต่ได้ลูกเสียดีกว่าขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์ครับยังไม่มีคะแนนหล่นมาอยู่อันดับที่16จาก18ทีมด้วยกันครับ

0: จนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมการถ่ายทอดต่อไป12 นาฬิกาทางทรบ.5กฎหมายเลข5สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการทิปเปิลเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะรายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงนะคะการติดตามชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ยึดหลักความพอเพียงมาดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีสร้างความสุขอย่างยั่งยืนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางทรบ5โดยดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลดำเนินรายการค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจสำคัญของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตอนบ้านทำนบหมู่บ้านเข้มแข็งสร้างความสุขจากพลังคนในชุมชนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: จากชุมชนที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายสู่หมู่บ้านที่รวมพลังของคนในพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลความเป็นอยู่และร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบที่นี่บ้านทำนบหมู่ที่3ตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์หนึ่งในชุมชนที่สะท้อนความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหัวใจสำคัญของบ้านทำนบคือการบริหารจัดการที่เปิดให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.เป็นแกนนำขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆแบ่งภารกิจออกเป็น7เสาหลักดังนี้ 1. ด้านอำนวยการ 2. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3. ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 5. ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7. ด้านกีฬาและด้านเยาวชนพร้อม4กลไกปฏิบัติการจากกลุ่มอาสาสตรีกลุ่มประปากลุ่มเยาวชนพัฒนาหมู่บ้านและอสม.เพื่อให้การทำงานครอบคลุมทุกมิติของชีวิตคนในชุมชน
1: อันนี้หมู่บ้านเราที่เข้มแข็งได้ก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยทุกอย่างเวลาผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาหรืออะไรคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยชี้แนะให้กับผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านเราได้รับวันก็จะมีทางหน่วยงานนอกทางอำเภอบ้านราชการวัดนะคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยทําให้บ้านเราได้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งที่เด่นก็คือเรามีตลาดมีตลาดตลาดเราก็มีวันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็มีตลาดนัดนะคะนี่ก็จะมีรายได้ที่จะมาช่วยพัฒนาในหมู่บ้านของเรานะคะก็ฝากขอบคุณนะคะกรมการปกครองอำเภอแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นบ้านวัดราชการที่มาช่วยสนับสนุนในการประกวดในครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในบ้านทำนบที่รวมพลังในการขับเคลื่อนให้ได้หมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับภาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรงผลักดันที่ให้เราได้รับรางวัลนี้ค่ะ
2: ก็ดีใจและภูมิใจมากๆค่ะที่เกิดเป็นคนบ้านทำนบเพราะบ้านทำนบนี่มีภูมิประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตำบลมีการปลูกข้าวได้ทั้งสองฤดูไม่ว่าแต่การเลี้ยงปลาและก็บน

0: พันธะเราก็จะปลูกผักซึ่งเป็นผักปลอดสารนำมาจำหน่ายเรามีตลาดจำหน่ายของเรานะคะแล้วก็มีปศุสัตว์ด้วยคือการเลี้ยงโคโคของเราก็จะมีทั้งโคพื้นบ้านแล้วก็โคซึ่งเราพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วสุรินเนี่ยลือชื่อเรื่องเนื้อมากตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เป็นเนื้อสุรินทร์ GI แล้วนะคะดีใจที่มีส่วนร่วมในการนำชาวบ้านมาพัฒนาหมู่บ้านก็จะนำพาชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกๆด้านเลยให้ชาวบ้านเนี่ยไปอบรมตอนนี้ได้สมาชิกที่ปลูกผักแบบ TAP นะครับตอนนี้เรานำร่องแล้ว30รายและกำลังจะขยายผลซึ่งจะทำให้ผักของเราเนี่ยมีคุณค่าและก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคมีใบการันตีว่าเราผ่าน TAP เราจะพาหน่วยงานหน่วยราชการมาให้ความรู้ไหมว่าแต่เรื่องสาธารณสุขในการป้องกันโรคตรวจมะเร็งแล้วก็มีความภูมิใจที่เราเป็นคนหนึ่งซึ่งได้นำพาได้เข้าไปในหน่วยราชการแล้วก็ได้พาหน่วยราชการมาเพื่อประสานงานกับชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: พื้นเพบ้านเราเนี่ยคะอาชีพหลักคือทำนาค่ะแล้วเราจะมีอาชีพเสริมคือการปลูกผักสวนครัวเราทำไว้รับทานเองนะคะภายในครัวเรือนแล้วก็แบ่งแจกจ่ายกันทีนี้พอเราทานเหลือเราก็เอามาจำหน่ายทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยมีการชักชวนกันนะคะให้พากันปลูกผักสวนครัวแล้วเราก็มีการรวมกลุ่มซึ่งเกษตรตำบลก็แนะนำหมู่บ้านเรามี30คนนะคะแล้วก็ผลิตผักที่มีคุณภาพเราเอามาจำหน่ายในตลาดของเราซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากเพราะว่าผักของเราสะอาดและสดและมีคุณภาพเป็นที่การันตีของลูกค้าเลยว่าถ้าผักของบ้านธนบแล้วเขาก็ชอบนะคะเป็นความภูมิใจที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันร่วมชักชวนกันเข้ามาตั้งกลุ่มและก็ได้มาจำหน่ายในนี้ด้วยค่ะ
2: เป็นกำลังพลของหมู่บ้านครับและจะช่วยหมู่บ้านในด้านต่างๆครับเช่นด้านการพัฒนาหมู่บ้านด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมครับภูมิใจที่ได้เล่นกีฬาให้กับหมู่บ้านครับแล้วก็พาหมู่บ้านของเราได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นความภูมิใจของหมู่บ้านของเราครับ
3: เพราะความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนพร้อมจะรับผิดชอบและเดินไปด้วยกันบ้านธำนบจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่ใช้ความซื่อสัตย์ความเสียสละและความสามัคคีเป็นพลังสร้างหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนบ้านธำนบหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยพลังของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เข้าสู่รายการที่เป็นแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่เติบโตนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนี่คือภารกิจสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนกำลังสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะที่อาสาเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศตามแนวคิดชูอัตลักษณ์สร้างรายได้เที่ยวปลอดภัยมั่นใจทุกอำเภอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเทรนด์การท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นการออกตามหาประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น

0: ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอของตนซึ่งอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่ต้องการให้สมาชิกอสของแต่ละอำเภออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับเพราะว่าอสเนี่ยถ้าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการมีความอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ของแต่ละอำเภออีกครับ
1: เนื่องด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นจึงสามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกรมการปกครองในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิดอสท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยสะดวกปลอดภัยทุกอำเภอ
2: คือเราเป็นคนพื้นที่เราสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาให้มีความปลอดภัยและเราสามารถนำท่านไปในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆอย่างถูกต้องฝากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาขอให้ท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวเราจะดูแลความปลอดภัยของท่านให้ดีที่สุดและขอให้ท่านกลับมาเที่ยวเมืองพัทยาของเราอีกครั้งนะคะ
3: รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้คอยดูแลนักท่องเที่ยวครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวมันได้มาเที่ยวกันครับเพราะว่าจังหวัดเราประเทศเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะวัดสวยงามครับแล้วมีพวกเราคอยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับ
1: ภารกิจของอสท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
4: 转车上坡下坡的这样子，所以你就直接到这个码头。如果你要坐车，哎，你要到这边呢？
1: ให้ข้อมูลเส้นทาง
5: เออใช่คนโอเคนะครับแล้วก็บางคนที่พูดแล้วไปดูมาตมาตาโต
1: ดูแลความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: แจ้งศูนย์แจ้งศูนย์24นี้มีผู้ชายพัดตกน้ำจากท่าเรือหมายเลข3ขอกู้ภัยทางทะเลวอร์ด7ด่วน
7: รับทราบรับทราบศูนย์จะนำกำลังไปที่โป๊ะ3
6: 61ครับ61
1: เบื้องหลังการดูแลนักท่องเที่ยวคือการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
8: This is our second time. It's very nice. It's very nice. Me and a few friends came back just to you know have a bit of a holiday. It's a good time out. I think it's good. Makes you feel a bit safer, knowing that nothing's going to happen while we're having a nice time away on holiday.
1: เบื้องหลังทุกการเดินทางที่ราบรื่นยังมีอีกหนึ่งกำลังที่คอยดูแลอยู่เสมอกองอาสารักษาดินแดนผู้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกภารกิจคือความตั้งใจในการสร้างความมั่นใจให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยทุกการมาเยือนเต็มไปด้วยความประทับใจและร่วมรักษาเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

0: มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยจัดงานพลังผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนเปิดพื้นที่ให้ผู้นำและองค์กรสตรีได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันมองหาแนวทางการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีคุณเยาวเรศชินวัตรประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเพ็ญพักษ์ศรีทองอดีตประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติและดร.นวลนิดหงวิวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาสมัยปัจจุบันรวมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน
1: ดิฉันในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีก็ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องพลังผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนได้มีการเชิญท่านอาจารย์นันทนาซึ่ง

0: ยให้ความรู้ความเข้าใจกับองค์กรสตรีมากมายแล้วก็จะมีคุณชยิกาวงศ์นภาจันทร์มาพูดเรื่องการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมดเกือบ40องค์กรในทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมวันนี้นะคะ
1: การที่เป็นสตรีเชิงรุกนั้นเป็นสตรีที่1กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำแต่ในความกล้าคุณต้องกล้าแบบสร้างสรรค์ความที่เราได้เป็นผู้ให้เป็นคนที่จะต้องช่วยเหลือสตรีเหมือนกันเช่นสตรีที่ได้โอกาสสตรีผู้ยากไร้การที่เราจะช่วยสตรีนั้นเราต้องดูว่าสตรีนั้นเกิดอะไรเราต้องมีการเยียวยาฟื้นฟูและสร้างอาชีพให้กับเขาเพื่อที่จะได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะ
2: นอกจากองค์ความรู้แล้วหัวใจสำคัญของโครงการคือการสร้างเครือข่ายขององค์กรสตรีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพราะการขับเคลื่อนสังคมในวันนี้จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นบทบาทขององค์กรสตรีในบริบทสังคมและร่วมกันสร้างพลังของสตรีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์ค่ะคุณชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งในตอนหลาดลองแลแอดบางนุนะคะตลาดของชุมชนเพื่อชุมชนและเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ท่ามกลางสวนปาล์มอันร่มรื่นของตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาทุกสุดสัปดาห์จะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่แห่งนี้จุดหมายของพวกเขาอาจเริ่มต้นจากการมาหาของอร่อยแต่สุดท้ายกลับได้สัมผัสเรื่องราวของชุมชนที่เปลี่ยนตลาดให้กลายเป็นพื้นที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่คือบ้านบางนุหมู่ที่6ตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาหรือที่รู้จักกันในชื่อลาดลองแลแอดบางนุตลาดชุมชนที่เติบโตบนแนวคิดที่ว่าการค้าขายที่ดีต้องทำให้คนสิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตไปพร้อมกันชื่อลองแลเป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ที่หมายความว่าลองดูคำสั้นๆที่ชวนให้ทุกคนเปิดใจเข้ามาสัมผัสของดีในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากสวนของเกษตรกรอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านทุกอย่างถูกนำมาจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคไม่มีพ่อค้าคนกลางตลาดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ค้าขายแต่ยังเป็นเวทีสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้ยังคงมีชีวิตอยู่
1: ก่อนหน้าที่จะมีตลาดเนี่ยหมู่บ้านบางนุนะคะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงฤดูผลไม้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่มีตลาดที่จะจำหน่ายเลยเกิดแนวคิดอันนี้แล้วก็มีการทำในแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อมาในปี2560ค่ะก็ได้รับนโยบายโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ให้สร้างตลาดซึ่งพื้นที่ที่เราสร้างตลาดก็เป็นพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านหมู่บ้านบางนุเนี่ยจุดเด่นก็คือเรามีตลาดรองแลซึ่งเป็นตลาดวิถีชุมชนซึ่งเราใช้ตลาดเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนทั้ง4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ประเพณีวัฒนธรรมที่นี่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาขายของขายสินค้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้หมู่บ้านบางนุนะคะเป็นหมู่บ้านที่พูดได้ว่าผู้นำเนี่ยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่ากรรมการฝ่ายเยาวชนซึ่งชาวบ้านเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมมือทำให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มที่รวมทั้งภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสถานศึกษาวัดแล้วก็มีองค์กรต่างๆนะคะที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับที่นี
2: ่คำว่าชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนก็คือใช้พลังบวรบ้านวัดหรือศาสนาแล้วก็รอเรือก็ราชการก็เป็นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนแต่ในหมู่บ้านทุกกลุ่มคนคือตั้งแต่เด็กวัยกลางคนแล้วก็คนชราแต่เวลา

0: เราขับเคลื่อนเราต้องการความรักความสามัคคีความเสียสละความมีน้ำใจเพราะคุมชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยหลักนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมจะต้องมีในชุมชนนั้นเพื่อจะทำให้กิจกรรมนั้นเกิดแอคทิวิตี้หรือเกิดที่เราเรียกภาษาธรรมะว่าเกิดกรรมคือการกระทำคำที่พูดใจที่คิดที่เป็นบุญนั่นเองก็เลยจะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งและแข็งแรง
1: อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดลองแลแอดบางนุแตกต่างคือแนวคิดการเติบโตที่ไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมตลาดรณรงค์ลดการใช้พลาสติกส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่อย่างหลอดพลาสติกที่หลายคนมองว่าไร้ประโยชน์ถูกนำมาแปรรูปเป็นหมอนหลอดส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นได้จริงในชุมชนขณะเดียวกันร้านค้าทั้ง85ร้านยังผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลครบทุกร้านสร้างมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเมื่อชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงเกษตรกรก็มีรายได้เป็นรูปธรรมผู้ซื้อได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมผลลัพธ์จึงสะท้อนผ่านตัวเลขการเติบโตของตลาดจากยอดจำหน่ายกว่า14ล้านบาทในปี2565สู่การคาดการกว่า40ล้านบาทในปี2569แต่สิ่งที่มีค่ากว่าตัวเลขคือการที่หลายครอบครัวมีรายได้มั่นคงลูกหลานกลับมาทำงานที่บ้านเกิดครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2: ความภาคภูมิใจนี่ที่จริงๆก็คือเราเป็นปกครองเนี่ยเราก็จะดีใจที่เห็นชาวบ้านร่วมแรงร่วมมือมีความสามัคคีกันคือเขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยมือของเขาเองแล้วก็เกิดเป็นตลาดวิถีชุมชนแบบอัตลักษณ์ของเขาเองซึ่งทำให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่ฐานรากที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดการกินดีอยู่ดีครับซึ่งการกินดีอยู่ดีนี้ก็คือคำตอบที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆต่อไป
3: รู้สึกยินดีครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดลองแลครับเพราะว่าตลาดลองแลเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเองเนี่ยครับลงมาให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผู้นำชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งตัวชุมชนเองเนี่ยในกระบวนการต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลยครับ
4: กมนะของเราทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด10กว่าคนนะคะแล้วก็จะมาช่วยงานที่ตลาดนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็สามัคคีนะคะแล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะให้ทำงานอะไรเราก็ทำงานได้อย่างเต็มใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำประสบการณ์จากตรงนี้นะคะไปใช้ต่อได้ค่ะในอนาคต
5: มาขายที่นี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทุกประเทศนะคะรู้จักตลาดลองแลของเราค่ะเพราะว่าตลาดลองแลของเรานี่เป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองทุกอย่างเลยนะคะ
6: ของกินอร่อยทุกอย่างเลยก็อยู่ใกล้ด้วยเนาะภูเก็ตมาพังงาก็ไม่ได้ไกลชอบมันธรรมชาติแล้วก็มันร่มรื่นน้ำร่มเย็นแล้วก็มันเจอคนเยอะทานของก็เลยอร่อย
7: We are from Melbourne, Australia. We're staying in Sala Resort, and they have an app with a bunch of different activities for us to do in the local area. And coming to this market was an activity to do, so we thought we'd come and give it a shot. That's very nice.
1: ลาดลองแลแอดบางนุจึงไม่ใช่เพียงตลาดสำหรับซื้อขายสินค้าแต่เป็นตัวอย่างของการใช้ทุนทางธรรมชาติภูมิปัญญาและความร่วมมือของคนในชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นต้นแบบของตลาดชุมชนที่ยั่งยืนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
8: เอาละค่ะวันนี้ Triple M Magazine on Air เวลาหมดลงแล้วพบกับดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 นถึง 11:30 นทางทว.5 โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
4: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
5: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายน

0: เวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไทยแลนด์ครับและแน่นอนครับว่าทริปนี้เรายังคงปักหลักเช็คอินกันอยู่ที่เกาะภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พวกเราได้พาทุกคนมาตะลุยทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็แวะมาเปิดโลกกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์กันมาแบบเต็มอิ่มแล้วนะครับวันนี้ครับบินจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศมารับลมเย็นๆช่วงค่ำกับแลนด์มาร์คยอดฮิตนะครับที่ไม่มาถือว่ามาไม่ถึงเกาะภูเก็ตนั่นเองที่นี่คือถนนคนเดินหลาดใหญ่ครับเสน่ห์ของหลาดใหญ่ไม่ใช่แค่การมาเดินแบบตลาดทั่วไปนะครับแต่คือการได้เดินมาเสพความคลาสสิกของตึกแถวโบราณสไตล์ชิโนโปรตุเกสที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวานะครับเดินเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดน่ารักน่ารักของฝากเก๋ๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสายกินอย่างเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินอาหารพื้นเมืองภูเก็ตแบบต้นตำรับทั้งคาวหวานครบจบในเส้นเดียวนะครับจะคึกคักหน้าเดินและมีเมนูเด็ดอะไรให้เราชิมบ้างอย่ารอช้าตามไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยครับ
3: ตอนนี้นะครับบินก็อยู่ที่หลาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นถนนคนเดินของภูเก็ตนั่นเองนะครับนั่นคือหลาดใหญ่ภูเก็ตครับที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากๆเลยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับต่างทยอยเดินทางมาเพื่อมาท่องเที่ยวกันที่หลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองนะครับโดยหลาดใหญ่ภูเก็ตนั้นนะครับตั้งอยู่ที่ถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับอยู่บนถนน2เส้นด้วยกันนั่นก็คือถนนพังงาแล้วก็ถนนถลางนั่นเองนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับคนที่เดินทางมาที่ภูเก็ตสังเกตเห็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญนั่นก็คือธนาคารชาร์เตอร์ที่เป็นธนาคารสีเหลืองๆที่เป็นหอนาฬิกาตรงจุดนั้นแหละครับก็คือเป็นที่ตั้งของหลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
1: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ห่อหมกครัวนาใหญ
7: ่ก็เป็นเนื้อปลาที่ผสมกับมีกะทิมีเครื่องแกงของทางใต้นะคะเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรจากชาวประมงพื้นบ้านนะคะ
6: ครับปกติเราก็จะเห็นเวลาห่อหมกเนี่ยก็จะมีหลากหลายไส้หลากหลายรสอันนี้คือเราใช้ปลาอย่างเดียวเลย
7: ปลาล้วนค่ะไม่มีหน้าคือเป็นเนื้อปลาอย่างเดียวค่ะ

0: มานานหรือยังครับพี่อัดตลาด
1: ประมาณปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าแล้ว
1: ค่ะเริ่มจากหลังโควิดอะค่ะ
0: นี่เราก็จะมีหลากหลายแบบก็คือขายเป็นห่อๆอย่างนี้ห่อเท่าไหร
1: ่ห่อ20 3ห่อ50บาทค่ะ
0: แล้วก็จะใครจะซื้อเป็นแบบข้าวก็ได
1: ้
0: มีข้าวมีไข่ด้วยชุดละ50แต่ถ้าอันนี้คือเป็นห่อนี่ถูกมากเลยนะชิมเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนเนื้อปลาแน่นๆนะก็บอกอร่อยมากคือกินเข้าไปเนี่ยสัมผัสถึงเนื้อปลาเลยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากเนาะนั้นใครผ่านไปผ่านมาที่หลาดใหญ่ก็มาแวะได้เลยนะครับระหว่างทางเดินเนี่ยครับเขาก็จะมีถังขยะไว้ให้คอยบริการนะครับก็จะมีทั้งขยะประเภทรีไซเคิลนะครับขยะทั่วไปด้วยนะครับดังนั้นใครที่มาเดินตลาดก็แยกขยะเพื่อจะได้ช่วยกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาถึงขนมที่ต้องบอกว่ามีความพิเศษมากของภูเก็ต
2: เม็ดธัญพืชที่นำเข้าจากไต้หวัน
0: อ้าวเหรอ
2: นำเข้าไต้หวันเพราะว่าทำไมคนไทยเราได้แต่มันไม่เป็นลูกมันไม่เป็นลูกมันอยู่ที่สภาพอากาศ
0: ครับ
2: เลยเขาต้องนำเข้าจากไต้หวันกิโลละ 4,000 บาท
0: โอ้โห
2: ขายเป็นขีดละ200บาท
0: 200บาท
2: ขีดเป็นขีดเดียว
0: แล้วเป็นทำเป็นขนม
2: มันต้องมาแช่น้ำ
0: แช่น้ำ
2: ประมาณ1คืนครับแล้วแช่น้ำกัน1คืนแล้วก็เราค่อยเอามากวนเอามาต้มเอามากวนนะ
0: ครับ
2: กวนจนมันได้ที่ประมาณ1ชั่วโมงค่อยเอามากองกากตั้งทิ้งไว้5ชั่วโมง
0: แล้วนี่เวลาเราขายนี่มันมีเหมือนกับมีท็อปปิ้งด้วยมี
2: ใช่ๆ
0: เราเลือกได้ต้องลิ้มลองต้องชิมแล้วงั้นขอ1ถ้วย

0: หน้าตาก็คล้ายกับน้ำแข็งใสเลยนะครับแต่ที่อยู่ข้างล่างน้ำแข็งใสเนี่ยก็คือเป็นท็อปปิ้งพวกนี้นะครับทั้งโอเอ๋วทั้งตัวของเฉาก๊วยถั่วแดงแตงโมแล้วก็ลูกชิดนะครับเราเจอโอเอ๋วแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรรสชาติมันก็จะจืดๆนะครับแต่พอกินคู่กับน้ำแข็งใสเนี่ยมันก็ได้รสชาติความหวานเหมือนกับเรากินวุ้นนะครับคู่กับกินน้ำหวานอากาศร้อนๆมากินโอเอ๋วแบบนี้เนี่ยรับรองสดชื่นแน่นอนสดชื่นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้หน้าตาน่าทานมากนี่คือบ้านนกขนมไทยอยู่ที่ภูเก็ตเลยไหมร้านนี้
1: อยู่กัวป่าตอนนี้
0: อยู่ตะกัวป่า
1: สาขาภูเก็ตนี่ก็มีแต่ยังไม่ได้มาเต็มตัวน
0: ี่
1: มาลงเปิดที่นี
0: ่ครับแต่ก็คือมาขายขนมที่นี
1: ่
0: มีหลากหลาย
1: ขนม
0: บางอย่างนี่ผมไม่รู้จักเลยอ
1: ่ะแต่เยอะมากเช่นว่าอันนี้เป็นบัวอิมะไส้ถั่วนะครับคล้ายๆได้บุกแป้งนุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็จะคู่กันกับพวกปากกากรองพวกนี
0: ้
1: ปากกากรองตัวนี้
0: คร
1: ับ ก็ตัวนี้จะมีก็แกง
0: โอ้
1: แล้วก็ขนมชั้น
0: ครับนี่ขนมชั้นเลย
1: เป็นดอกตาลตะวันแต่มีหลายดอกตอนนี้ทำดอกตาลตะวัน
0: ขนมชั้นออกมาสวยงามมากนะ
1: เป็นตาปักกลาง
0: ครับ
1: แล้วก็มีเปียกปูนใบเตย
0: ครับ
1: ตะโพดจะมีข้าวโพดแล้วก็เปลือกครับเป็นไส้ข้างใน
0: ครับ
1: ก็จะมีวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นกลับแก้ว
0: แล้วนุ่น
1: อันนี้ก็เป็นพวกตะกุนทอง
0: ตะกุนทองต่าง
1: ๆต้องหยิบต้องหยอดฝอยทองก็มีขนุนจ้ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็15 บาท15บาทสตาร์ทที่10บาทก็มี
0: 10บาทนี่15บาทที่สำคัญนี่ข้างหน้านี
1: ่หมูเด้ง
0: หมูเด้งก็มีหมูเด้งนี่คือเป็นอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นวุ้นครับ
0: เป็นวุ้น
1: ปกติจะเป็นลูกชุบด้วย
0: เป็นวุ้นมะพร้าว
1: ใช่
0: นะครับซึ่งทำเป็นรูป
1: หมูเด้งนี่จะเป็นช่วงม่วงไส้ไก่ตรงนี้จะเป็นบีบมือเป็นขนมไทยโบราณที่ต้องปั้นนิดนึงอ
0: ันนี้กล่องละ
1: กล่องละ30
0: กล่องละ30อันละ15บาทโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นขนมที่เราบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะเอาจริง
1: กระทงเดียวก็ทานได้เลือกได้
0: กระทง
1: ได้จริงมีเยอะมากแต่ว่าไม่พอค่าทำมาได้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะมีชั้นแล้วก็จะเป็น
0: หยุดห่อด้วย
1: มี
0: ห่อด้วยใบเตยเน
1: า
0: ะ
1: ใบเตย
0: เห็นไหมทำให้กลิ่นหอมใบเตยเลยต
1: ้
0: องกินเนี่ย
1: จะเหนียวเหนอบนี
0: ่
1: หอมใบเตย
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: เหนียว
1: ใช่
0: หวานกำลังดี
1: หวาน
0: ก็พอดีคำเลย
1: พอดีครับ
0: นี่ฮะ
1: ทานได้พอดี
0: ใครชอบขนมอะไรก็

0: อย่าลืมมาแวะอุดหนุนบ้านนกขนมไทยนะครับที่ลาด
1: ที่ลาดถนนคนเดินมา
0: ถนนคนเดินลาดภูเก็ตนะครับลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองที่นี่นะครับนอกจากจะมีของกินของใช้นะครับให้เราได้สามารถมาเลือกซื้อมาอิ่มมาช็อปมาชิมแล้วนะครับเรายังมีศิลปะการแสดงของน้องๆหนูๆอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ก็คือมโนรานั่นเองนะครับดูนะน้องๆตัวเล็กๆนะครับรำกันอย่างพร้อมเพียงแล้วเขาก็จะมีลักษณะของเก้าอี้แบบนี้ครับมาตั้งไว้ให้สำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับได้นั่งชมการแสดงของน้องๆนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือสามารถที่จะร่วมบริจาคทุนเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆอย่าง

0: คุณแกล้งผมเหรอต่อไปผมจะไม่เชื่อคุณอีกแล้วคุณไปพ้นหน้าผมเดี๋ยวนี้นะก่อนที่ผมจะชกหน้าคุณ
1: อะไรวะพวกคนเดียวอ่ะไปแล้วจากกูน่าสงสารเว้ย
0: แน่เลยครับจ่า
2: แน่สิเธอพูดแบบนี้ดูถูกที่นี
0: ่อ๋อเปล่าๆๆครับจ่า

0: ไม่เจอตัวแค่ตำรวจ
1: อ๋ออีจ่าดีกว่าหนีเว้ยเฮ้ยจ๋าจอยเล็กเอาของมาก่อน
2: ได
1: ้ระวังนะจริง
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยจ๋าจริงโอ้

0: นายยศยกมือขึ้นเล่นระเบิดดีกว่าไปไปทางนู้นก่อนครับหลบมานี่ก่อนดีกว่านะ
1: I'm sorry.

Oh, yeah.

0: อย่าลืมสิว่าคุณเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่นะ
1: คุณเลิกยุ่งกับผมสักทีจะได้มั้ยไอ้ผีบ้าไอ้ผีกวนตีน
0: คุณนี่ปากจัดจริงๆอายคนอื่นคบบ้างสิ
2: ร้อนมากเลยพี่ด่ากันทั้งเสาไฟฟ้า

0: มีอดีตอะไรกับเสาเหรอ
1: เฮ้ยนั่นมันไอ้จ่านี่หว่า
2: ทีนี้กูขอแก้คืนบ้างละไป
1: เก็บตังค์วางไว้
3: มัวแต่โมโหอยู่นั่นแหละมีคนจะมาเล่นงานคุณน่ะอยู่ข้างหลังโน
1: ่
3: น
1: เฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงวะ
4: เยี่ยมจริงๆ

0: คุณมีอะไรมาซ้ำเติมผมอีกเหรอ
1: ทำไมจ่าพูดแบบนี้ล่ะ
0: ไม่รู้เหรอเห็นคุณกับหัวหน้าน่ะเข้ากันดีเหลือเกินคงคิดว่าผมบ้านะสิ
1: จ่าเนี่ยคิดมากไปเองหัวหน้าเห็นว่าจ่าทำงานหนักก็อยากจะให้จ่าพักผ่อนไม่เห็นหัวหน้าเขาว่าจ่าบ้าเลย
0: ไม่มีใครเข้าใจหรอกถ้าหัวหน้าหรือว่าคุณหรือใครมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ใจพูดละ
2: มาอย่างนี้จ่าคนนายกัมปนาทจะขนของเธออีกแล้วคืนนี้
0: ผมไม่เชื่อคุณอีกแล้วคุณเป็นผีเจ้าเล่ห์ไปพ้นหน้าผมนะไปสิไป
2: แต่คราวนี้ไม่พลาดแน่คุณจะได้พิสูจน์ตัวคุณเองด้วยนะว่าตัวคุณยังดี
0: ผมบอกให้คุณไปไงไปส
2: ิโอ้ยเอาดูโ
1: อ้จ่าฉันว่าจ่าพักผ่อนมากๆอย่าคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านเลย
0: ผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาคนเดียวไอ้ผีสุกเหลาไปสิ
1: จะมารบกวนเวลาพักผ่อนของจ่าหรือเปล่าจ่านอนสักหน่อยดีกว่านะจ่าอย่าคิดอะไรมากเลยนะคะจะกลับก่อนนะจ่า
0: ครับ
2: นี่คุณยังนอนใจเย็นอยู่อีกเหรอที่ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงนะ
0: นี่คุณจะยังไงกับผมอ่ะ
2: โอ้ผมไม่เอาไงหรอกผมต้องการแก้ตัวแต่ก็ต้องการให้คุณจับคนร้ายที่มันบ่อน

0: ทำลายชาติด้วยอย่างน้อยถ้ารู้ถึงหัวหน้าคุณเองก็จะพ้นมนทินสลับคำว่าบ้า
1: เอาละผมจะเชื่อคุณแต่ถ้าพลาดอีกแล้วก็ผมจะจับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
0: เอางี้ดีกว่าถ้าคราวนี้ฟาวอีกแล้วก็ผมจะไม่มากวนคุณอีกเลย
1: ตกลง

0: Big boot. Now, honey. You know?
1: จัดการเอาพวกนี้เข้าปิ้งให้หมดเลยแล้วรายงานหัวหน้าว่าคุณเป็นคนจับกุมนะถ้าคุณบอกว่าเป็นผลงานของผมแล้วก็หัวหน้าคงไม่เชื่อนะและอีกอย่างผมต้องการทำเงียบ
2: ๆคุณทำได้ยังไงอ่ะ
1: ก็เพราะผมไม่บ้าอย่างที่พวกคุณคิดนะสิ
2: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าจะมีการขนของเถื่อนกันน่ะ
1: ก็เจ้าของหัวใจน้อยๆที่เปลี่ยนให้ผมน่ะเขาบอก
2: นี่หมายความว่าผีในคนนั้นเข้ามาบอกคุณเหรอ
1: ใช่คุณอย่าพูดไปในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าเขาก็มาด้วยเขาอยู่ที่รถผมน่ะอ๋อลืมไปคุณมองไม่เห็นเขาหรอกผมขอบอกคุณได้เลยว่านายกัมปนาทอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแล้วคุณจะไปเชื่อผมอีกคนนึง
2: เชื่อค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: เอ้าจ่าเข้ามังกรสิ
0: หัวหน้าเรียกตัวดิฉันมีอะไรจะสั่งหรือคะ
1: นั่งก่อนผมได้อ่านรายงานของคุณเกี่ยวกับการจับกุมคนร้ายฆ่าอาวุธหลายในของคุณแล้วคุณเก่งมากนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจ่าอำนาจอยู่ด้วยคุณคงไม่เก็บตัวเท่าไหร่หรอกน่าเสียดายหายากตำรวจดีๆอย่างจ่าอำนาจ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะและก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมา

0: กลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: เออแล้วเสือรู้ตัวผู้บงการหรือยังล่ะ
4: พวกมันไม่ยอมปิดปากเลยค่ะ
3: ไอ้พวกนี้มันเลี้ยงกันดีเหลือเกินซื่อสัตย์ดียอมติดคุกหัวโตเพื่ออุดมการ
4: ณ์แต่ดิฉันสงสัยว่าในกัมปนาทจะเป็นตัวการเรื่องนี้รวมไปถึงการฆ่ายาเสพติดอีกด้วยค่ะ
3: จ้าอย่าเพิ่งพูดไปนะเรายังไม่มีหลักฐานและนายกัมปนาทก็เป็นคนที่มีสกุลที่ดีแล้วเขาจะทำเหรอ
4: มันก็ไม่แน่นะคะคนชั่วที่อยู่ในคราบคนดีมีอยู่ทั่วกรุงเลย
3: จ่าพูดก็น่าคิดแต่จ่าจะเพิ่งไปทำให้เขารู้ตัวก่อนล่ะสืบให้แน่ชัดแล้วค่อยจัดการพื้นทำอะไรบุ่มบามจะโดนเล่นงานเพราะตระกูลเขาก็ไม่เบาเหมือนกัน
4: ข้าหัวหน้าถ้าหากว่าดิฉันจะจับในกัมปนาทต้องดิ้นไม่หลุดแน
3: ่ผมเชื่อมือคุณ เออแล้วนี่จ่าอำนาจเขาเป็นไงบ้างล่ะ
4: ก็ยังชั่วแล้วค่ะแต่ยังไม่ดีนะ
3: ดูแลเขาหน่อยผมไม่อยากจะเสียมือดีๆอย่างเขาไป
4: ค่ะหัวหน้าจ่าอำนาจฝีมือเขาชั้นหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านปราบโจรผู้ร้ายแล้วจีบผู้หญิงเก่งอีกด้วยฉันต้องดูเป็นพิเศษหน่อย
3: ดีดี
5: ฮัลโหลทำไมอีกล่ะคนจะพักผ่อนบ้างเนี่ยคนนี้ยุ่งจริง
6: ๆผมมีงานให้คุณทำอีกแล้ว
5: อีกแล้วเหรอนายกัมปนาทอีกหรือเปล่า
6: ใช่แต่คราวนี้กับต่างประเทศคุณจะต้องปลอมตัวเป็นชาวฮ่องกง
5: ฮ่องกงเหร
6: อ
5: คุณรู้ได้ยังไงอ
6: ่
5: ะ
6: อ้าวก็มันเป็นผีไงผมรู้หมดนะรู้แม้กระทั่งคุณคิดอะไรอยู่คุณน่ะกำลังซีเครียดแต่อย่าลืมนะว่าคุณน่ะอยู่ในฐานะของคนบ้าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างน้อยก้อยจ๋าสาวแฟนผมรู้ก็ยังเป็นกระบอกเสียงให้คุณได้อีกเสียงหนึ่ง
5: เดี๋ยวเมื่อกี้คุณเอาใครเป็นแฟนคุณนะ
6: ก็จ่าเพ็ญพรไง
5: นี่คุณมันจะมากไปแล้วนะ
6: หึงเหรอ
5: หึงสิคุณมันเป็นผีบ้ากาม
6: คุณว่าผมเหรอดีละอย่ารู้เลยว่ามันส่งของกันที่ไหนแล้วคุณจะเป็นคนบ้าไปตลอด
5: คุณผมขอโทษได้โปรดเถอะผีเพื่อนรัก
6: ผีแสงลูกผู้ชายถ้าทำผิดรู้ตัวว่าผิดก็น่าให้อภัยคุณต้องปลอมตัวเป็นชาวฮ่องกงไป
5: ที่ไหนอ่ะ
6: ถ้าคุณแต่งชุดนี้ฮ่องกงฟู้ดน่ะใช่
5: รอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยว

0: ทษครับห้องเบอร์38มีคนอยู่ไหมครับ
1: รอสักครู่นะคะ
0: ครับ
1: ไม่มีคนเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ

0: 王密龙。
1: ผมขอโทษง่ายเหลือเกินนะคำเนี้ยผมจะต้องรายงานหัวหน้าอย่าเลยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกพวกเขายังคิดว่าคุณบ้าอยู่จริงของคุณเอางี้นะผมจะสืบมาให้ใหม่แล้วมีคนเดียวที่ช่วยคุณได้คือคุณจ่าแสนสวยเพื่อนคู่หูของคุณไงตกลงไหม
0: ตกลงอีกแล้วเลยจ้า มึงทำกูแสบมันรู้ได้ยังไงหรือว่าผมคิดว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นสายตำรวจนะไม่งั้นไอ้จาบ้าไม่รู้หรอกว่าที่ไหนเป็นที่ไหนหวังว่าพวกมึงคงไม่มีใครหักหลังกูนะถ้ากูรู้
2: จะระเบิดหัวซะเลยโทษนายพวกเราทํางานกับนายมานานน่ะไม่คิดสกปรกอย่างนั้นหรอกนายฉันสังเกตดูอ่ะมันรู้หมดแล้วก็ทั้งพวกฉันจะไม่ได้งานมันอ่ะ
0: ใช่นายแล้วระหว่างการต่อสู้ฉันสงสัยมันรู้หมดใครมาทางไหนยังก็มีผีมาบอกมันอย่างนั้นแหละพวกมึงจะบ้าเหรอผีอะไรของมึงอ่ะแต่เอาเถอะมึงจะให้พวกมึงแก้ตัวแต่การเก็บไอ้จานั่นให้เหมือนมันฆ่าตัวตายเองเพราะตอนนี้ ตำรวจเพ่งเล็งกูหนักเลยกูจะเป็นอัมพาตอยู่แล้วไปไหนกูถูกจับตามองถ้าใครฆ่าไอ้จ่าได้สำเร็จแล้วก็กูจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยทีเดียวคราวนี้

0: ไม่พลาดแน่นาย
1: เออทำจริงเถอะแต่ถ้าพวกมึงพลาดกูมีวิธีทำให้มันออกจากราชการเลยล่ะทีนี
0: ้น่า
2: โอ้ยโคเดี๋ยวปั๊บเอาสิคุณจะทำอะไรผมอ่ะเก่งจริงนะผมจะดูซิว่าไอ้สามคนที่มาเล่นงานคุณข้างล่างอ่ะคุณจะเก่งกว่ามันมาคุณว่าไงนะ
1: ไอ้หยุดอะไรวะรู้อีกแล้วจะมาเล่นงานกูเหรอเฮ้ยเ
3: อามาได้อยู
2: เยี่ยมจริงๆ

0: เยี่ยมเยี่ยมเลยวะ
1: คิดว่ามันจะมาไหมล่ะ
0: ไอ้เนี่ยมันกัดไม่ค่อยปล่อยนายเขารู้ถึงได้วางแผนแบบนี
2: ้แต่ยังไงอย่าลืมที่นายสั่งไปแล้วกันเอาตัวรอดไว้ก่อน

0: ไอ้หยุดผมก็จับพวกคุณข้อหามีสงครามไว้ในครอบครอง
1: อะไรกันจ้าทำแบบนี้บุกรุกนะครับ
2: ไม่ต้องพูดบ้าไปโรงพักให้หมดไปสิไป
0: ไปเร็วสิ
1: ก็ได้ไปก็ไป

0: ขอโทษนะมันอุบัติเหตุนิดหน่อยอะ
1: สวยเลยทีนี้จ้ะโดนหัวหน้าเล่นงานแน่เลย
0: ถ่วยผีลอยถ้อย
2: โอ้ย
0: เราถูกหลอกทั้งผีทั้งคนเลย
3: ครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับอ๋อคุณกัมปนาทเชิญครับเชิญนั่งก่อนมีธุระอะไรหรือครับ
0: ผมอยากจะมาชมวิธีการทำงานของลูกน้องของคุณหน่อยทำงานกับภาษาอะไร

0: ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่จะทำอะไรใครก็ได
1: ้เอ๊ะมันเรื่องอะไรกันคุณผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
0: อันนี้คุณไม่รู้อะไรเลยเหรอลูกน้องของคุณทำลายทรัพย์สินแล้วคุณของผมเมื่อคืนนี
1: ้
0: นี่ยังกล่าวหาว่าผมน่ะค้าของผิดกฎหมายอีก
1: เอ๊ะใครแล้วคุณรู้ตัวมั้ย
0: คุณเป็นหัวหน้าภาษาอะไรลูกน้องไปก่อความวุ่นวายให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเรียกจ่ามาพบผมหน่อยสิ
2: ค่ะ
0: ไงคุณจาเมื่อคืนได้ของกลางอะไรบ้างล่ะฮะคุณมีประมาทผมนะทำร้ายทรัพย์สินของผมทำร้ายคนผมจนบาดเจ็บคุณจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างล่ะ
1: ก็คือ
0: ฮะ
1: เป็นไงจ้างามมากไหมผมบอกแล้วไงว่าคุณมันบ้าจ่าเพ็ญพรก็เหมือนกันผมบอกให้ดูแลเขาให้ดีเป็นไปกับเขาด้วยผมละอายใจจริงๆที่ของผมไร้ประสิทธิภาพในการทำงานผมอยากจะไล่คุณออกซะเดี๋ยวนี้เลย
0: อย่าถึงขนาดนั้นเลยผมไม่โกรธหรอกลูกผู้ชายถ้ารับผิดมันก็น่าให้อภัย
1: ขอบคุณคุณกัมปนาทมากที่ยังเมตตาคนของผม
0: ไม่เป็นไรผมเป็นคนใจอ่อนที่สงสารคนแต่ทีหลังใหญ่เข้ามายุ่งย่ามกับผมอีกก็แล้วกันคราวนี้ผมไม่ยอมแน่ผมลาแล้วครับ
1: จ้าอย่าว่าผมใจร้ายเลยนะผมขอพักงานคุณสักระยะหนึ่งพอเรื่องมันเงียบแล้วคุณรักษาตัวให้ดีสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่นี่ผมเป็นห่วงคุณนะจ๊ะคุณก็เข้าใจผมนะ
0: ครับคุณหน้า

0: เป็นไงครับนาย
1: มือชั้นนี้แล้วพลาดซะเมื่อไหร่อ่ะ
0: คราวนี้เราก็เล่นงานมันโดยไม่ต้องเกรงสีแล้วสินาย
1: ใช่ผมมึงเล่นไปตามสบายให้มันเละจำศพไปได้ก่อนดีตอนนี้มันอยู่ที่บ้านจัดการซะมันจะได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันรู้มากไปแล้ว
0: นาย
1: อะไรอีกแล้ว
0: ผมภูมิใจจริงๆที่มีนายดีและฉลาดด้วย
1: ขอใจว่าที่ชมเอาเงินไปใช้แล้วจัดการงานที่กูสั่งให้เรียบร้อยหน้าที่ใครหน้าที่มันแต่ระวังหน่อย
0: ครับ
1: อย่าใครรู้ใครเห็นเป็นอันขาด
0: ครับนาย

หาทางไปที่รถก่อนอีนี่มันรู้ได้ไงวะไป

0: นอื่นหนีได้นะแต่หนีผมไม่ได้หรอกผมอยากจะเอาคุณไปถ่วงน้ำจริงๆคุณคนเดียวทำให้ผมเป็นแบบนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าผมบ้าเพราะคุณรู้ไห
1: มคุณฟังผมบ้างสิผมยอมรับว่าผมมีส่วนทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแต่ผมอยากจะให้พวกนรกสังคมน่ะมันหมดไปด้วยและมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้เพราะคุณเก่งผมยอมรับ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: ดี
2: เอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
0: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียม

0: ทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วจะคุยให้รู้เรื่องสักทีนี่ผมถามคุณหน่อยเถอะว่าคุณรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะว่าพวกมันจะส่งของกันที่โน่นบ้างที่นี่บ้างอ
4: ่ะดีผมอยากให้คุณถามผมมานานละผมตอบคุณตอนนี้ดีที่สุดเพราะคุณจะทำอะไรผมไม่ได
3: ้คุณเนี่ยเล่นลิ้นจังเลยนะผมถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
4: ก็เป็นเพราะว่าตอนผมมีชีวิตอยู่นั้นผมก็ทำแบบพวกมันนั่นแหละ
3: อะไรนะ
4: อย่านะนี่ผมตายไปแล้วนะมันกับผมเป็นคู่แข่งกันผมก็เลยต้องการทำลายมันเพราะผมเคยทำให้เยาวชนของเราต้องเสียคนไปจำนวนมากและติดยามามากผมต้องการถ่ายบาปที่ผมทำไว้ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ขอให้คุณเชื่อผมคุณวิทยุไปบอกจ่าแสนสนของคุณได้เลยแล้วให้เธอไปบอกหัวหน้าคุณให้นำกำลังไปช่วยด้วยผมเกรงว่าคุณสองคนจะรับมือพวกมันไม่อยู่ไม่ต้องคิดแล้วเสร็จงานครั้งนี้แล้วผมก็จะไปไม่มายุ่งกับคุณอีกเลย
3: จริงนะผมจะเชื่อคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าผมทำสำเร็จพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่บ้าผมจะลาออกจากตำรวจสักที

0: เรียบร้อยครับนายทุกอย่างเรียบร้อยครับ
1: ไอ้จาบ้านั่นมันก็ไม่รู้อีกนะ
0: ผมส่งคนไปเฝ้าดูที่บ้านครับคนเขารายงานมาว่าบ้านมันปิดตายมา3วันแล้วครับไม่เห็นร่องรอยมันเลย
2: มันคงจะกลัวนายหนีตัวรอดไปแล้ว
1: อาจเป็นไปได้เว้ยแล้วมันนัดเขากี่โมงวะ
0: ตอนนี้ก็เดินทางมาที่นัดพบแล้วครับเขาบอกว่าครั้งนี้จะต้องคุยเรื่องราคาใหม่ด้วยครับนาย
1: ดีเราก็จะขอขึ้นบ้างเพราะเราเสียกับตำรวจมากเหลือเกินนี่ถ้าไม่ใช่เพราะความรอบจัดของกูแล้วก็เข้าปีกกันหมดแล้วไปไปกันได้แล
2: ้
1: ว
2: เชิญครับนาย
3: โทษคะ
4: ไม่ผมไม่อนุญาตเด็ดขาดคุณเชื่อคนบ้าได้ยังไงผมบอกคุณแล้วไงให้คุณดูแลเขาให้ดีอย่าให้เขาไปยุ่งกับนายกัมปนาทอีก
3: หัวหน้าคะจ่าอำนาจไม่ได้บ้านะคะหัวหน้า
4: คุณว่าอะไรนะไอ้คนที่พูดคนเดียวทำอะไรเหมือนกับคนไม่มีวิญญาณอย่างนั้นน่ะหรือไม่บ้าฮะ
3: แต่หัวหน้าจะไม่เข้าพิสูจน์ตัวเองเลยเหรอคะ
4: ไม่ต้องพิสูจน์หรอกจามมาเนี่ยมันบ้าชัดๆ
3: แต่หัวหน้าคะหัวหน้าเชื่อเรื่องวิญญาณไหมคะเรียกสั้นๆว่าผีน่ะ
4: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจามมาหรอ
3: เกี่ยวสิคะหัวหน้าจำคนที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับจามมาได้ไหมคะ
4: ได้ทำไมเหรอ
3: แล้วเข้าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้จ่าอำนาจใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: นั่นเลยค่ะเขาว่าเป็นผีมาคอยช่วยเหลือจ่าอำนาจตลอดเวลาแต่เป็นเพราะจ่าอำนาจไม่ค่อยชอบนายคนนั้นก็เลยด่าโดยลืมไปว่าคนอื่นไม่เห็น

0: ในคนนั้นน่ะเขาทำให้จ่าอำนาจเห็นคนเดียว
1: นี่นี่นายคุณลองเล่าให้ผมฟังต่อไปสิ
0: การจับทุกครั้งเป็นฝีมือของจ่าอำนาจทั้งนั้นแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้กลัวคนร้ายจะไหวตัวและจ่าอำนาจยังโดยพวกนายกำปั้นนาดได้งานตลอดเลยจนต้องหลบไปพักผ่อนหายตัวไปสักพักให้เหยื่อตายใจ
1: นี่คุณกำลังจะบอกผมว่าผีในคนนั้นน่ะมาบอกจ่าอำนาจอย่างนั้นเหร
0: อถูกต้องค่ะและครั้งเนี้ยก็เป็นการส่งของครั้งใหญ่เลยทีเดียว
1: นายคนนั้นบอกเหรออ
0: ือใช่ค่ะตอนเนี้ยเขาก็อยู่กับจ่าอำนาจจ่าลูกหน้าไปก่อนแล้วได้โปรดเถอะค่ะเชื่อดิฉันขอเอาเกียรติเป็นประกันถ้าครั้งนี้พลาดขอลาออกจากตำรวจเลยหัวหน้าคะ
1: มาเอาละผมจะเชื่อคุณทั้งที่ไม่น่าเชื่อเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวความผิดพลาดครั้งนี้ผมเล่นงานคุณคนเดียวนะ
0: ได้เลยค่ะ

0: ถ้าคุณมัวช้าอยู่มันแลกของกันเสร็จคุณก็เสร็จหัวหน้าคุณก็ต้องเล่นงานคุณแล้วคุณจ่าแสนสวยนั่นแน่นอน
1: โธ่แล้วคุณใจผมลุยไปคนเดียวงั้นเหรออ
0: ๋อคุณกลัวเหรอ
1: โธ่เอาอีกแล้วผมบอกแล้วไงแล้วว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรดูถูก
0: เฉียบ
2: หยุดนะเฮ้ยพวกนายถูกล้อไปหมดแล้วอยากกันไว้หาทางนี้ไปให้ได้อย่ามันจับได้เลยขาดไม่งั้นถูกพังแน่ไปครับ

0: เขามากันแล้วนั่น
1: อ

はい、下がるわい、カフェオ。

0: เร็วพี่โอ้โหมันตามติดแล้วพี่เอาละครับมึงดักอยู่ที่นี่พี่ดักใครครับฝั่งมึงอะไร
1: พ่อแล้วครับแล้วไม่มองผมโอ้โหเอ๊ะไงวะพี่เห็นยังไงวะอุ้ยตายไป

Huh?

0: ปไหนวะ
1: อยู่นี

0: เร็วไป
1: นายเดี๋ยวผมจะเอานี่เลยกับมัน
2: เออแต่ท่าน
1: เฮ้ย

哎，有灯。迎宾。โทรศัพท์ครับผมเป็นแค่ลูกน้องก็เท่านั้นผมทำตามที่เขาสั่งถ้าผมไม่ทำตามเขาก็สั่งฆ่าผมลูกเมียผมก็อดตายได้โปรดนะครับสารวัตรไม่เห็นกระร่างกายเห็นตาผมนะครับเอาเถอะนะแต่ผมจะการคุณไม่เป็นพยานไปโอ้ยเละเละแต่ตาตีนไหวนะมาเฮ้ยตาไม่ใหญ่สู้นะสู้เหรอไปเจ้าหน้าที่ใจยังไม่สู้เลยไอ้มอสกูสาวเวทนายังเล่นกูได้เดี๋ยวนี้ไปปราดีมึงแน่โอ้ยสันดานโจรจริงๆหัวสีถูกวะไม่หยุดนะ

0: yasaklı. Hemen o atla.
1: Yine.
2: Ya, adamın bak bak.
3: จ๋าแล้วอย่าลืมซื้อข้าวผัดฟางของหอแล้วนะครับจ๋าผมเชื่อแล้วว่าจ๋าน่ะไม่บ้าจริงเหรอครับหัวหน้าหัวหน้าจำคำที่บอกผมได้ไหมว่าอยากให้ผมได้พักผ่อนจำได้เลยกับงานมาตลอดตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะสละเครื่องแบบแล้วก็มีครอบครัวสักที
2: ค่ะ
4: หัวหน้าเราจะแต่งงานกัน
2: หมายความว่า
3: เฮ้ยนี่เพื่อนยาก ให้จะแต่งด้วยคนนะพี่คุณจะบ้าเหรอไม่ได้แล้วไงจะได้ผมมาแต่งด้วยนี่คุณเป็นผีแล้วผมเป็นคนจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะได้อย่างนึงผมก็จัดการตามที่คุณขอหมดทุกอย่างแล้วผมไม่ยอมไม่ยอมเหรอนี่นะโอ้ยพี่
5: รับชมหนังไทยสุดคลาสสิกระดับตำนานได้ที่นกฮูกรามา

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร
1: ์ทท5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ์
7: นโยบายแบบหนึ่งคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
12: ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
13: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
14: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
13: ้
14: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
15: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
15: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
13: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
17: The People Show ปรับเวลาใหม
18: ่เมาทุกข่าวดี
19: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
17: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
20: กับยายใหม่มรกต
17: เป้พานุพง
20: ษ์และโอยดา
17: แล้วพบกันนะคะ

0: ก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมการแพทย์นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยด้วยอีกเช่นเดียวกันจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับทางกรมอกรเราเพิ่มเติมในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำให้คนพิการเองเขาสามารถที่จะสะดวกในเรื่องของการออกบัตรได้มากยิ่งขึ้น
1: การเสริมพลัง empowerment มีความสำคัญต่อคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มคนพิการรวมไปถึงบุคคลออทิสติกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ It's Okay to Be Different Season 4 Autistic ทำได้นะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่กงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่หัวข้อใหญ่นะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะและก็สิทธิของคนพิการว่าจะเป็นออทิสติก LD และจิตเนี่ยเพราะว่าผู้เข้าเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขอเริ่มที่พี่อัดเลยครับผม
1: ในการดูแลและก็ส่งเสริมสุขภาวะทางกรมพกมีการดูแลเกี่ยวกับคนออทิสติกในภาพรวมอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมการแพทย์นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ดำเนินการในเรื่องของการออกบัตรนะคะประจำตัวคนพิการแล้วก็เราก็มีการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับทางกรมพกนะคะและตอนนี้ก็อยู่ที่111แห่งแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้มีการดำเนินการในเรื่องของการออกบัตรนะคะซึ่งการออกบัตรนั้นเนี่ยเราก็พยายามออกแบบเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับคนพิการเองโดยเราเองก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าในรูปแบบของการออกบัตรเนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปในเรื่องของการออกบัตรได้เลยแล้วก็จะสามารถที่จะรับโดยการที่ไม่ต้องใช้เอกสารนะคะเพราะว่าเราเพิ่มเติมในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำให้คนพิการเองเขาสามารถที่จะสะดวกในเรื่องของการออกบัตรได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับผมจะเห็นไหมครับว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยทางกรมพกมีส่วนสำคัญในการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
0: ท่านรองอธิบดีครับผมทราบมาว่าในการจะรักษาขออนุญาตมันเรียกว่าโรคออทิสติกนะครับว่ามันแท้มันเนี้ยให้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องมียาในการรักษาให้ตรงจุดใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ายาหลายตัวเนี่ยจะเป็นยาที่อยู่ในนอกบัญชีหรือนอกระบบซึ่งถ้าเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเราก็จะสามารถบางที่เราอาจจะใช้สิทธิ์บริการไม่ได้ต้องเป็นสิทธิ์เบิกจ่ายตรงของกทม.แล้วถ้าบุคคลออทิสติกเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้เนี่ยทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีทางไหนไหมที่อาจจะแบบหายาเทียบหรือหายาในบัญชีมาแทนหรือว่าให้คนออทิสติกเหล่านี้เนี่ยต้องได้ใช้ยาที่ถูกต้องครับ
2: จริงๆแล้วความพิการทางออทิสติกเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะว่าเป็นการรักษาที่ไม่หายเนาะแต่ว่าจะต้องมีการเติมเต็มในเรื่องของการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในตัวพัฒนาทักษะนั้นเนี่ยทางกรมพกนะคะก็ได้มีการสนับสนุนแล้วก็บูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะสำหรับเรื่องยานั้นเนี่ยอาจจะเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ทางกรมเองอาจจะต้องใช้วิธีการในการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาเองได้มีการดูถึงบริบทของความพิการที่เป็นประเภทของออทิสติกในแต่ละประเภทนั้นๆด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะ
3: เรื่องภาวะเรื่องการแพทย์นะคะนอกจากตัวผู้พิการเองแล้วค่ะผู้ดูแลเองเขาก็มีภาวะเครียดแล้วนะคะต้องมาดูแลเด็กที่แบบบางคนก็อันนี้เห็นก็คือบางทีก็ช่วยเหลือเองไม่ได้เลยไม่ทราบว่าทางพกจะสนับสนุนสุขภาวะของผู้ดูแลยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาวะนะคะทางกรมเองก็ให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคนพิการเองหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะเราเองมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักนะคะให้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการนั้นเนี่ยไม่เครียดเนาะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการที่จะทำให้คนพิการเขาไม่เครียดหรือต้องยอมรับในเรื่องของภาวะทางความเครียดทางอารมณ์นั้นเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะให้ความรู้เติมเต็มในเรื่องของการพัฒนาทักษะให้กับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการหรือแม้กระทั่งคนพิการเองนะคะเราทำในลักษณะของรูปแบบของเดย์แคร์ค่ะที่จะมีการ

0: ติมเต็มในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนพิการรวมไปจนถึงในเรื่องของการที่จะให้ความรู้กับคนพิการและผู้ดูแลนะคะในการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เขามีรายได้มีงานทำค่ะ
1: ครับผมจะเห็นใช่ไหมครับว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางกรมพกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของกรมสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไม่แพ้กันเลยนะครับแต่อยากทราบนิดหนึ่งครับว่าในบางโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้มีช่องทางพิเศษให้กับคนพิการในทุกโรงพยาบาลผมอยากจะถามนิดหนึ่งนะครับว่าทางกรมพกมีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการให้กับทางโรงพยาบาลอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเหมือนที่นำเรียนข้อมูลไปนะคะว่าทางกรมเองได้มีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการที่จะทำเป็นศูนย์บริการ One Stop Service นะคะเพราะฉะนั้นช่องทางคิดว่านะคะในปัจจุบันนั้นเนี่ยผู้พิการเองหรือคนพิการเองก็สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะอีกทั้งเราเองก็ได้มีการประสานงานนะคะถ้าเป็นภูมิภาคเราก็มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดค่ะในการที่เขาจะเป็นคนประสานงานเป็นตัวกลางนะคะที่จะนำพาซึ่งคนพิการและผู้ปกครองคนพิการไปยังโรงพยาบาลแล้วก็เราเองก็ได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลในการที่จะอำนวยความสะดวกค่ะให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการค่ะ
1: ครับผมท่านรองครับผมรู้ว่าในการจะช่วยเหลือบุคคลออทิสติกหรือบุคคลคนพิการโดยประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวแล้วเนี่ยทางสังคมต้องให้โอกาสด้วยใช่ไหมครับซึ่งผมอยากจะถามท่านรองว่าทำอย่างไรครับสังคมคนทั่วไปถึงจะให้โอกาสและก็เส้นการจ้างงานหรือว่าการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่างๆให้คนบุคคลพิการเหล่านี้เนี่ยและทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีนโยบายการประชาสัมพันธ์ในการให้โอกาสการจ้างงานกับคนพิการเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหน่วยงานภาครัฐเองค่ะก็เราเองพยายามนะคะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ทางภาครัฐนะคะได้มีความตระหนักแล้วก็เป็นต้นแบบของการจ้างงานคนพิการโดยเรามองว่าภาครัฐนี่แหละค่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงในการหนุนเสริมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เขามีความยั่งยืนมีศักดิ์ศรีได้ในสังคมนะคะณปัจจุบันค่ะการจ้างงานของภาครัฐเองทางกรมนะคะได้มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการจ้างงานคนพิการโดยการพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะให้เขามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ทางภาครัฐเองมีความต้องการและประสงค์ในเรื่องของการจ้างงาน
1: ขอบคุณครับครับก็อยากจะถามท่านรองสาวนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษากับคนพิการในกรณีที่แบบว่าคนพิการและคนออทิสติกที่แบบว่ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจหรือต้องการที่จะมีคนรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาอยากทราบมาว่าทางกรมพกนี่มีการดูแลและช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วทางกรมพกนะคะโดยศูนย์บริการคนพิการนะคะเราเองก็มีคำแนะนำดีๆค่ะหากบุคคลออทิสติกหรือไม่ว่าจะเป็นความพิการในทุกประเภทความพิการนะคะเราเองก็ให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษาได้โดยที่จะให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นแล้วก็ให้การช่วยเหลือที่คนพิการเองเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุด
1: จะเห็นไหมครับว่าการเสริมพลังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า empowerment มีความสำคัญต่อคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มคนพิการรวมไปถึงบุคคลออทิสติกด้วยนะครับมีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นเลยทีเดียวครับ
0: หากทุกท่านนะคะต้องการให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขออนุญาตใช้พื้นที่ในครั้งนี้นะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หากท่านต้องการความช่วยเหลือการให้คำแนะนำต่างๆหน่วยงานของกรมพกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1300นะคะเราจะสามารถให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในประเด็นที่เรายังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ในทันทีทันใดนั้นเนี่ยเราเองก็จะประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังหน่วยงาน1300ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: โอเคครับก็เห็นไหมครับว่าการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะในทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคล

0: ที่มีความต้องการเกษตรทุกประเภทเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อช่วยดูแลรักษาสุขภาพที่เขาเป็นอยู่หรอนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าบางโรคอาจจะไม่หายแต่ก็จะทำให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยอาการดีขึ้นนะครับหรือใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติครับก็ใน EP นี้ของเรานะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

วัดสัมปตะวนารามเชิญร่วมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์สร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจังหวัดนครราชสีมาสืบสานปฏิปทาพระกรรมฐานสายวัดป่านครราชสีมาวัดสัมปตะวนารามธรรมยุทธอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าโครงการจัดสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขนาดหน้าตัก9เมตรพร้อมอาคารประดิษฐานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาศูนย์เผยแพร่ความรู้พระกรรมฐานสายวัดป่าและสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์มั่นโครงการดังกล่าวจัดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระมหาเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและสืบสานแนวทางพระกรรมฐานสายวัดป่าสำหรับการจัดสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณูปการและปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจตลอดจนเป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นรวมถึงเป็นพื้นที่สนับสนุนงานสาธารณกุศลและพัฒนาสังคมอีกด้วยหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขนาดหน้าตัก9เมตรพร้อมอาคารประดิษฐานเพื่อเป็นสถานที่แห่งการรำลึกถึงพระคุณคำสอนและคุณูปการของหลวงปู่มั่นพร้อมกันนี้ยังมุ่งหวังให้อุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของคนรุ่นหลังได้เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและน้อมนำหลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างโครงการยังเปิดโอกาสให้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาพร้อมมีการจารึกนามเจ้าภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาและเป็นเกียรติประวัติแก่เจ้าภาพและวงตระกูลสืบไปโครงการจัดสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตยังถือเป็นกิจกรรมสำคัญในวาระครบรอบ159ปีชาตการและก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการสืบสานปฏิปทาสู่160ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันสืบทอดพระธรรมคำสอนและคุณงามความดีให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการมีคุณกฤตชัยพยอมแย้มประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการและร้อยโทหญิงปริศยาคูหามุกหรือน้องแมงปออนุคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการร่วมดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์โครงการผู้ร่วมสนับสนุนโครงการในขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการแล้วหลายรายได้แก่ดร.ปราศัยประวัติรุ่งเรืองพร้อมครอบครัวดร.กันกุลดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดดร.ปนัดดาเจริญจิตมั่นประธานกรรมการบริหารบริษัท J4J Plus จำกัดดร.พรทิพาสุพัฒนุกูลหรือผอ.ฟ้าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ประธานกรรมการบริหารบริษัท TPI โพลินจำกัดและบริษัท TPI โพลินพาวเวอร์จำกัดมหาชนเป็นเจ้า

0: ภาพอุปถัมภ์สนับสนุนวัสดุก่อสร้างจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จโดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่วัดสัมปัตตวนารามขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโครงการอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อร่วมกันสร้างอนุสรณ์แห่งความศรัทธาสืบสานพระปฏิปทาและส่งต่อคุณความดีจากรุ่นสู่รุ่น
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ภาพถ่ายโบราณนี่นะทำให้เราย้อนถึงว่าเมื่อขณะนั้นน่ะเราอยู่ในสถานะอะไรสามารถย้อนอดีตได้รูปถ่ายนี้ต้องเก็บไว้อย่างดีนะไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้เลยว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างระวังนะคะตาอย่าปิด1 2 3
5: ทุกคนน่าจะเคยมีโมเมนต์ตอนเด็กๆที่โดนบังคับใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปในห้องที่มีฉากหลังเป็นตู้หนังสือกันใช่ไหมคะวันนี้ปอพามาย้อนบรรยากาศเก่าๆในห้องภาพที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสตูลห้องภาพนครศิลป์ค่ะ
6: วันนี้ปอมาถ่ายพอร์เทรตกับช่างภาพรุ่นใหญ่ค่ะปอต้องทำอะไรบ้างคะ
4: ก็เชิญ
6: ขอเชิญเข้าไปก่อนนั่งบนเก้าอี้นี้เลยนะคะ
4: ค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปทั้งตัวนะคะ
6: โอเคค่ะ
4: แล้วก็เลยจัดท่าให
6: ้
4: ตั้งแต่มือจนถึงเท้า มือซ้ายทับขวา
6: ซ้ายทับขวาค่ะอันนี้คือเป็นการจัดไฟแบบไหนคะ
4: ใช้ไฟแบบโบราณนั่นแหละคือเทคนิคของพ่อก็คือไฟเข้าข้างเดียว

0: นครศรีห้องภาพเนี่ยค่ะทำอะไรบ้าง
1: ก็ตกทอดมาจากคุณพ่อก็ร้านนี้ก็เกือบร้อยปีนะเมื่อก่อนเป็นร้านเดียวร้านเดียวในสตูลมีอยู่ร้านเดียว
0: ทุกคนต้องมาถ่ายที่นี
1: ่เวลาวันเด็กหรือตุ๊กจีนหรืออะไรนะเขาก็แต่งชุดแต่งอะไรก็พามาถ่ายเพราะฉะนั้นภาพถ่ายของที่นี่จะไม่เหมือนคนอื่นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันหรือเป็นญาติกันเป็นอะไรนะถามว่าคนเราไม่มีอะไรสุขเท่ากับความที่ลูกค้าประทับใจงานของเรา
2: หลายครอบครัวในจังหวัดสตูลนะคะได้ผ่านการลั่นชัตเตอร์ด้วยฝีมือของคุณป้าลินจงมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะพอป้าลินจงดูแลกิจการห้องภาพต่อจากรุ่นพ่อมากว่า50ปีแล้วใครที่นึกไม่ออกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้องดิจิตอลเขาถ่ายภาพกันยังไงที่นครศรีห้องภาพยังคงเก็บกล้องรุ่นเก่าๆและอุปกรณ์ที่ใช้ทำภาพในสมัยก่อนไว้ให้ชมด้วยค่ะ
0: ไปดูเครื่องแต่งฟิล์มกัน
1: แต่งฟิล์ม
0: คือตู้นี้เหรอคะที่เอาภาพ
1: อีกทีนี่คือดินสอแต่งฟิล์ม
0: ค่ะ
1: การแต่งก็คือเรามาไล่ริ้วรอยที่มันเป็นสีใสๆอยู่เพราะสีใสๆนี้เวลาอัดออกมามันจะเป็นสีดำนี่คือเขาเรียกว่าแต่งฟิล์ม
0: นี่คือวิธีการแต่งฟิล์มลบริ้วรอย
3: ลบริ้วรอยที่เป็นรอยลึก
0: ค่ะเสร็จจากกระบวนการนี้
3: จากนี้เราก็มาอัดนี่คือตู้อัด
0: ค่ะ
3: นี่คือตู้อัดตอนที่เราจะอัดเราก็เอากระดาษอัดรูปแปะ
0: ค่ะ
3: แปะไว้ที่ฟิล์มแล้วก็ใช้มือกดนี่ต้องให้เรียบแล้วเราก็เปิดไฟนับ1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ว่าไปให้พอดีเพราะเราต้องเทสก่อนนี่คือเครื่องขยายแสงธรรมชาติจะมีช่องที่เสียบ2ช่องช่องหนึ่งก็เป็นฟิล์มใส่ฟิล์มแล้วอีกช่องหนึ่งก็เป็นแต่เลนเสียบเลน
0: ค่ะแล้วแสงที่ออกมาจากรูนี้คือเป็น
3: รูปที่เราจะขยาย
0: ค่ะเป็นแสงธรรมชาติเหรอคะ
1: เป็นแสงธรรมชาติคือแสงธรรมชาติแทนหลอดไฟ
3: คิดดูว่าถ่ายเสร็จต้องไปล้างฟิล์มต้องตากต้องเป่าฟิล์มให้แห้งฟิล์มแห้งแล้วก็ไปอัดหลายขบวนการมากในหนึ่งชั่วโมงนี่แทบกากเลยแต่ถ้าเด็กสมัยนี้นะมันต้องว่าจุกจิกมากขั้นตอนมากแต่ว่าคนที่ทำมาตลอดสายนี่สมัยนั้นไม่ได้เรียกว่ายากนะเพราะเขาไม่ได้เจอไอ้ความสบายนี้มาก่อนภาพถ่ายสมัยก่อนนี่ช่างตั้งใจถ่ายมากกลไกมันตัวหนึ่งอะถ้าไปแตะผิดนี่ไม่มีรูปเลยหมดเลยที่ถ่ายนี่เราจะใช้แสงทีละตัวเอาหลักที่สันจมูกก่อนเมื่อสันจมูกได้ที่เราก็ต้องแตะอีกตัวหนึ่งมาไล่งองออกเพราะฉะนั้นความพิถีพิถันมีเยอะทุ่มใจลงไปในทำยังไงให้รูปออกมาดีที่สุด
0: จริงๆแล้วค่ะแม่ได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากไหนบ้างคะ
1: จากครอบครัวแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นไปกรุงเทพก็จะติดรูปถ่ายขึ้นไปติดไปให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์คือเราว่าเราสวยแล้วนะแต่ว่าต้องอาจารย์จะต้องมีที่ติไม่ใช่บอกสวยแล้วสวยแล้วมันก็ไม่ได้วิชาจะรู้ว่ามันควรจะเพิ่มเติมอะไรมันถึงจะดีขึ้นกว่านี้ป้าจบป.4ก็มาทำเกี่ยวกับถ่ายรูปเลยเรานึกว่าคนเรานี่นะมันไม่ได้เป็นมาจากกำเนิดถูกไหมมันต้องเป็นจากที่ผิดพลาดนั่นแหละยิ่งคนที่ผิดพลาดมากนี่นะจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาแก้นั่นแหละคือการเรียนรู้ที่ถามว่าเรียนรู้จากไหนนะก็ใช้วิธีนี
0: ้อันนี้คือมันจะช่วยให
1: ้ตอนนี้ถ้าเผื่อเราไม่ใช้แผ่นสะท้อนแสงมันก็จะเข้าหน้าเดียวแล้วมันจะแข็งไปมันจะตัดกันสองข้าง
0: พอแผ่นนี้ขึ้นมา
1: เราใช้แผ่นดีเฟกต์มันจะทำให้หน้าสว่างขึ้นหน้าจะนิ่มนวลขึ้น
0: เทคโนโลยีที่มันพัฒนาเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาตามยุคตามสมัยเนี่ยค่ะส่งผลกับการเป็นช่างภาพยังไงบ้าง
1: เท
3: ที่จริงว่าจะจบแค่ฟิล์มนะแต่บังเอิญว่าปี57ได้รับเลือกเป็นศิลปินนักถ่ายภาพไทยประมาณ70เพิ่งมาจะเล่นดิจิตอลตัวแรกเลยมันก็แอนตี้มันนะคือหนึ่งเราไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เล่นกล้องฟิล์มมันอยู่ที่สมองของเราในการตั้งกล้องตั้งอะไรถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็ไม่มีอาวุธเลยใช่ไหมก็เลยเข้าไปในงานโฟโต้แฟร์ไปซื้อกล้องว่าถ้าเผื่อเราไม่มีกล้องนี้เหมือนกับเราจบชีวิตการเป็นช่างภาพเลย
2: ลินจงจะไม่ได้เป็นช่างภาพชื่อดังเรียนหลักสูตรการถ่ายภาพมาจากที่ไหนแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญอย่างการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดสตูลค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เข้าไปบันทึกภาพอย่างใกล้ชิดเพราะประสบการณ์การถ่ายภาพที่หาเรียนจากที่ไหนไม่ได้ทำให้ช่างภาพรุ่นน้องหลายๆคนยกให้ป้าลินจงเป็นครูสอนถ่ายภาพคนสำคัญเลยค่ะ
3: ครั้งหนึ่งที่ไปถ่ายที่วัดบุญญารามตอนนั้นในหลวงเสด็จมายกช่อฟ้าพอดีท่านปลัดจังหวัดที่เป็นคนติดต่อให้มาถ่ายนะเขาก็บอกว่าขอช่างภาพของจังหวัดสักคนหนึ่งเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าประสบการณ์ได้การที่จะเข้าไปถ่ายในที่ที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่หรือว่าจะเข้าไปในที่ระโหฐานที่ว่าแทบที่จะก้าวขาไม่ออกนะมาทำยังไงไอ้เรื่องกล้องอะไรเขาเรียนมามากแล้วแต่ประสบการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้มีความสุขนะเวลาถ่ายรูปรับเสด็จบางที่ก็ได้รับเกียรติมาก
4: เรียนรู้ครั้งแรกเลยนะฮะเห็นครูกำลังถ่ายพอร์ตเทรตทั้งที่ผมก็หลักๆก็เป็นช่างภาพประจำถ่ายภาพประจำอยู่แล้วมันก็เอาไปใช้ได้จริงๆด้วย
5: เหมือนเราเองก็จะถ่ายแค่แคนดิดไวฉับไวแต่ของแกก็จะเป็นสไตล์จัดท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและได้รู้เทคนิคแบบแนวธรรมชาติการถ่ายภาพใช้แสงธรรมชาติซึ่งเราคิดไม่ถึงเพราะเราโตมากับยุคที่ใช้แสงไฟแทนแสงสว่างในการถ่ายภาพ
6: ว่าแกเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มหนึ่งที่เราควรอ่านมากที่สุดคือแกไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับเราอยากรู้ว่าสมัยยุคแกผ่านมายังไงแล้วก็การถ่ายรูปของแกวิธีมันไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้ผมคิดว่าน่าดูพิชาผู้หญิงคนนี
2: ้ที่ห้องภาพแห่งนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์รวมภาพถ่ายของผู้คนในอดีตได้เห็นสีหน้าแววตาของแต่ละครอบครัวผ่านการเวลาที่ภาพฟิล์มได้เก็บบันทึกไว้โดยฝีมือของคุณพ่อผู้บุกเบิกกิจการและฝีมือของคุณป้าลินจงที่ยังคงรักในการถ่ายภาพมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ก็ฝังใจอยู่ว่าจะทำพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเก็บทุกอย่างไว้ที่มีใครสนใจจริงๆนะเราจะถ่ายทอดทั้งหมดเลยแล้วอาจจะให้เขาดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ด้วย
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าที่มาถ่ายภาพกับเรา
3: เลยเราก็ดีใจนะว่าเขาไว้วางใจเราบางคนนี่เราถ่ายตั้งแต่พ่อแม่เขาอะแล้วก็มาถ่ายรูปบางทีแล้วลูกค้าไม่รู้ไปถึงไหนนะแต่ว่าช่างภาพนี้ยังอยู่ เขาก็ถามว่าแล้วไฟไม่หมดไปมั้งเหรอ เขาบอกน่าจะพาไฟนี้จนถึงเข้าโรงไปมั้ง งานที่เราทำก็ต้องชอบอะนะมันต้องมีความสุขในการที่ทำตรงนี้

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ชีวิตจะถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดในช่วงการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างบรรดานักล่ากับเหยื่อแต่ละฝ่ายหากต้องการอยู่รอดต้องมีความชาญฉลาดและแหลมเหลี่ยมที่เหนือกว่าอีกฝ่ายรางวัลที่นักล่าจะได้คืออาหารสำหรับเหยื่อคือโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ไปอีกวัน

เสือชีต้าเพศผู้3ตัว3เสือพี่น้องนี้มีความเก่งฉกาจมากพวกมันล่าเหยื่อโดยมีชีต้าเพียงไม่กี่ตัวที่จะกล้าจู่โจมได้เท่านี้ในการล่าให้สำเร็จขั้นตอนแรกพวกมันต้องเลือกเหยื่อออกมาก่อนจากนั้นจึงทำงานร่วมกันเพื่อโค่นเหยื่อลงให้ได้ซึ่งเป็นงานที่อันตรายมากม้าลายหนุ่มมีพละกำลังมหาศาลอาจถึงตายได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ผลที่แน่นอน

ชีต้าตัวแรกถูกขับไล่ออกไปส่วนพี่น้องของมันทำพลาดจากมหันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันจะเข้าใกล้ไม่พอที่จะทำหน้าที่จู่โจมเหยื่อ3เสือพี่น้องกลับล่าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันซึ่งทำให้มาลายสามารถปกป้องลูกของตัวเองได้ง่ายม้าที่หนักราว200กิโลกรัมในที่สุดก็คว้าโอกาสอยู่รอดเอาไว้ได้การล่าม้าลายต่างเป้าหมายกันเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในครั้งนี้อาจเป็นเพราะความกระตือรือร้นของม้าลายมีมากกว่าพวกมันพวกมันต้องลองอีกครั้งภายใต้ร่มเงาของเนินเขาเคนยาสามพี่น้องรวมกลุ่มกันอีกครั้งความผิดพลาดในการล่ามาลายคือการล่าในแบบปกติของบรรดาเสือชีต้าซึ่งเป็นการล่าโดยลำพังในการล่าเหยื่อลักษณะนี้พวกมันจำเป็นต้องล่าให้ต่างจากเสือชีต้าตัวอื่นซึ่งหมายความว่าพวกมันต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวพวกมันเริ่มต้นอีกครั้ง

นกกระจอกเทศจะมีน้ำหนักตัวและพละกำลังที่เหนือกว่าเสือชีต้า1ตัวเป้าหมายคราวนี้คือนกกระจอกเทศเพียงตัวเดียวกับเสือชีต้าทั้ง3ตัวที่ไล่ล่ามันอยู่ชีต้าตัวที่3เริ่มขย่ำคอของนกกระจอกเทศแม้จะจัดการได้อยู่หมัดแต่ก็ยังอันตรายอยู่3เสือพี่น้องได้ค้นพบวิธีการจับเหยื่อรูปแบบพิเศษขึ้นมาความสามารถในการคิดค้นกลวิธีในการล่ารูปแบบใหม่เช่นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแตกต่างออกไปแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเองก็อาจตกเป็นเป้าหมายของนักล่าได้เช่นกันแล้วผู้ถูกล่าก็ต้องคิดค้นกลวิธีพิเศษขึ้นมาด้วยเช่นกันทะเลทรายแทบใช้ฝั่งทะเลสาบเดดซีวิถีชีวิตของที่นี่ช่างลำบากมากในเดือนมีนาคมและสูง

ขึ้นไปบนหน้าผาคาทินดรานเหล่านี้แพะภูเขาได้ให้กำเนิดลูกในช่วง3วันแรกลูกของมันจะอยู่ในที่ปลอดภัยโดยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดผาแต่บัดนี้แพะภูเขากำลังเผชิญกับปัญหาแหล่งน้ำและอาหารเพียงแห่งเดียวอยู่ไกลลึกลงไปสุดทางแคบระหว่างเขาและนั่นเป็นที่ที่นักล่าดักซุ่มอยู่ถ้าต้องการอาหารพวกมันก็จะเป็นต้องเสี่ยงอันตรายลงไปโดยแพะตัวโตนำทางลงไปก่อนพวกมันรู้จักเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่คำว่าปลอดภัยที่นี่เป็นเพียงการอุปมาเท่านั้น

้าลื่นทีเดียวอาจหมายถึงครั้งสุดท้ายสมบัติเพียงชิ้นเดียวของพวกมันคือเท้าที่เป็นกีบซึ่งสามารถทวงดุลน้ำหนักได้ดีการทรงตัวที่น่าอัศจรรย์บวกกับความคล่องแคล่วอย่างน่าประหลาดใจที่สุดทั้งที่ยังไม่ถึงสัปดาห์แต่พวกมันไม่กลัวอะไรเลยการเรียนรู้วิธีข้ามผาเหล่านี้เป็นหัวใจในการอยู่รอดของพวกมันแต่ณเวลานี้ครอบครัวแพะจะต้องคอยระแวดระวังบรรดานักล่าทั้งหลายหรือใช้โอกาสนี้ในการกินหญ้าหลังจากที่ตามมาทีหลังลูกแพะตัวสุดท้ายก็จนถึงข้างล่างแล้วทว่ากลับวิ่งตรงเข้าสู่ปัญหาสุนัขจิ้งจอกมันกำลังรอเหยื่อที่หลงเข้ามา

ลูกแพะยังไม่เคยเจอสุนัขจิ้งจอกมาก่อนแต่รู้ดีว่านี่คืออันตรายของจริงดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเมื่อมันตัดสินใจวิ่งกลับไปที่หน้าผาสุนัขจิ้งจอกพยายามขึ้นไปบนตำแหน่งที่สูงกว่า

0: บทเรียนเช้านี้ได้สอนลูกแพะให้เรียนรู้ถึงการรักษาชีวิตของตัวเองในที่สุดสุนัขจิ้งจอกก็ยอมแพ้โดยไม่มีทางเลือกนี่อาจเป็นสัญชาตญาณการเรียนรู้วิธียืนบนเงื้อมผาอย่างฉับพลันแม้ว่าจะยังอ่อนด้วยประสบการณ์แต่แพะภูเขาตัวนี้ก็เป็นฝ่ายชนะหนึ่งในนักล่าที่ชาญฉลาดที่สุด
1: Media Shop.

0: มีดีให้ช็อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ความล้มเหลวของสุนัขจิ้งจอกเป็นบทสรุปชะตากรรมของนักล่าการล่าส่วนใหญ่ล้มเหลวบรรดานักล่าจึงจะเป็นต้องคิดค้นกลวิธีใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอณป่าดิบฝนของประเทศเบลีสในทวีปอเมริกากลางเมื่อย่างเข้าสู่พลบค่ำและเมื่อถึงเวลาที่ฝนหยุดตกนักล่าชนิดหนึ่งกำลังจะออกปฏิบัติการ

นี่คือข้างข่าวเกรเตอร์บูลด็อกสัตว์มีปีกเลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งเป็นชาวประมง

ฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ภายใต้ผิวน้ำพอดีจะทำให้เกิดกระแสน้ำกระเพื่อมขึ้นมาและนั่นคือสิ่งที่ค้างคาวต้องการเพื่อจับฝูงปลาเหล่านั้นด้วยเป้าหมายที่ต้องการมีขนาดเล็กกว่าครีฟและการบินด้วยความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงค้างคาวจึงสามารถคว้าปลามาได้ยังไม่ทันได้รู้ตัวหากฝูงปลากระจายกันค้างคาวจะลากขาไปตามผิวน้ำปาดน้ำให้กระจายออกและพยายามจับปลาขึ้นมาให้ได้มันไม่ได้เจอแหล่งอาหารที่ดีที่สุดให้ตัวมันเองมานานแล้วและในไม่ช้าค้างคาวตัวอื่นก็จะมาการบินโฉบเข้ามาอาจทำให้การจับปลาเกือบกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค้างคาวจึงต้องหลีกเลี่ยงการบินปะทะกันด้วยการส่งเสียงร้องโดยการลดระดับเสียงลงเพื่อสื่อความหมายว่าระวังฉันมาแล้ว

ส่วนข้างคาวก็มุ่งหน้าต่อไปความสามารถเช่นนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดการฝึกฝนต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์นี่คือสโตดหนุ่มและมันไม่ได้อยู่ตัวเดียวการเล่นที่น่าสนุกอย่างนี้ยากเกินกว่าที่จะอดใจไหว

กระต่ายเริ่มวิ่งช้าลงขณะที่ความอึดของสโตดเริ่มปรากฏให้เห็นความแตกต่างออกมาแต่มีเฉพาะความอึดอย่างเดียวคงไม่พอเนื่องจากกระต่ายยังมีพละกำลังเหนือกว่า

การขย่ำที่บริเวณท้ายทอยและสังหารความว่องไวอันน่าเหลือเชื่อของสโตดซึ่งได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่มันยังเล็กเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะประสบความสำเร็จแต่มีหลายครั้งที่พละกำลังทางกายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอที่จะทำให้บรรดานักล่าได้เปรียบดังนั้นสัตว์เล็กลูกด้วยนมจะต้องใช้อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดคือสมองของพวกมันร่องรอยประหลาดเหล่านี้มองเห็นได้ในบริเวณพื้นที่โคลนของอ่าวฟลอริดาซึ่งเป็นการบ่งบอกเป็นนัยว่านี่คือกลวิธีการล่าที่แสนโดดเดี่ยวนี่คือเหล่าตัวการบรรดาโลมาปากขวดพวกมันกำลังทำภารกิจที่ว่าคือการจับปลาที่นี่ไม่สามารถจับกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะในน้ำตื้นเช่นนี้พวกมันจะปลอดภัยแต่ฝูงโลมามีแผนเรียบร้อยแล้วพวกมันเรียนรู้ที่จะตีกรอบฝูงปลาด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะจ่าฝูงโลมาจะฟาดหางของมันลงไปที่พื้นทะเลซึ่งทำให้โคลนฟุ้งกระจายเป็นวงขึ้นมาและปลาที่ติดอยู่จะพากันกระโดดหนีเพื่อหาทางออกทว่าพวกมันกำลังหนีออกจากกระทะร้อนและพุ่งเข้าไปหาไฟเมื่อใดที่วงแหวนโคลนจางหายไปปลาจะกระจายว่ายหนีฝูงโลมาก็จะเคลื่อนย้ายและใช้กลวิธีเดิมซ้ำอีกสติปัญญาเมื่อผสมกับความสามัคคีจะกลายเป็นสูตรสำเร็จแห่งชัยชนะพฤติกรรมที่มีความโดดเด่นเช่นนี้เป็นของฝูงโลมาที่อยู่ในอ่าวฟลอริดาทายาทรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้สิ่งนี้จากพ่อแม่ของพวกมันและจากนี้ไปพวกมันจะสอนสิ่งนี้ให้กับลูกของตัวเองด้วย

ความสามารถในการส่งต่อพฤติกรรมที่แสนซับซ้อนเช่นนี้เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งทำให้พวกมันอยู่รอดได้ในสถานที่ซึ่งสัตว์อื่นไม่อาจอยู่ได้

การใช้ชีวิตที่นี่เปรียบเสมือนการเดินบนเส้นได้แต่ทุกๆปีชายฝั่งแห่งนี้จะดึงดูดนักล่าที่เก่งเชี่ยวกาจที่สุดในอเมริกาเหนือให้เข้ามาหมีสีน้ำตาลหมีสีน้ำตาลที่อยู่ที่นี่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบรรดาหมีตัวอื่นก็มาชุมนุมกันที่ริมชายฝั่งด้วยพวกมันมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับหน้าหนาวพวกมันกำลังเฝ้ารอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นปลาแซลมอนนั่นเองมีตัวอื่นจะจับปลาอยู่เหนือกระแสน้ำแต่สำหรับที่นี่ในทะเลมีเหล่านี้จะได้โอกาสก่อนเป็นกลุ่มแรก

หากปีใดที่พวกมันคาดการผิดหรือมีจำนวนปลาไม่มากนักหมีเหล่านี้จะต้องเผชิญกับความอดอยากแต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีปลาอุดมสมบูรณ์ซึ่งบรรดาหมีจะสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวเพื่อรับกับหน้าหนาวที่ใกล้เข้ามาได้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสามารถอย่างยิ่งยวดในการรู้จักใช้โอกาสที่ผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์โอกาสจะผ่านเข้ามาแล้วก็ไปพร้อมกับฤดูกาลต่างๆที่ผ่านแต่สำหรับนักล่าบางชนิดสถานการณ์ล้วนยากลำบากไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของปี

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ชีวิตจะถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดในช่วงการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างบรรดานักล่ากับเหยื่อแต่ละฝ่ายหากต้องการอยู่รอดต้องมีความชาญฉลาดและแหลมเหลี่ยมที่เหนือกว่าอีกฝ่ายรางวัลที่นักล่าจะได้คืออาหารสำหรับเหยื่อคือโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ไปอีกวัน

หากมองอย่างผิวเผินจะดูเหมือนว่าเทือกเขาเหล่านี้ช่างแห้งแล้งและไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตราวกับหมู่เกาะที่สูงเสียดทะยานขึ้นท้องฟ้าและสูงตระหง่านเหนือพื้นที่ราบที่อยู่ล้อมรอบทว่าไกลโพ้นจากดินแดนอันอ้างว้างนี้ยังมีประชากรอาศัยอยู่โดยอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายใต้ชายคาของแอฟริกาและเป็นหนึ่งในนักล่าที่หายากที่สุดในโลกนั่นคือหมาป่าเอธิโอเปียหมาป่าสายพันธุ์เดียวที่อยู่ในทวีปแอฟริกา

แม้ที่นี่จะอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแต่อากาศจะหนาวมากในตอนกลางคืนซึ่งหมาป่าต้องเผชิญกับยามเช้าที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งอำนาจการปกครองของหมาป่าจะอยู่ที่หมาป่าเพศเมียเพียงตัวเดียวโดยปกติจะเป็นตัวเดียวที่ผสมพันธุ์ปีนี้มันให้กำเนิดทายาทออกมาถึง6ตัวแต่หากมันต้องการเลี้ยงดูลูกทั้งหมดในดินแดนอันแร้นแค้นนี้มันต้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาหมาป่าทั้งฝูงในทุกๆเช้าเหล่าหมาป่าจะออกเดินทางไปล่าเหยื่อทิ้งให้แม่หมาป่าอยู่ท่ามกลางหินผากับลูกของมันพื้นที่ในการล่าของฝูงหมาป่ามีรัศมี5ตารางไมล์บนยอดเขาแห่งนี้พวกมันตรวจตราอย่างจริงจังโดยลาดตระเวนเขตแดนของพวกมันทุกวันบรรดาหมาป่าจากที่อื่นต่างร่วมมือและพร้อมใจกันรวมพลังเพื่อโค่นเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ไม่มีกวางคาริบูหรือกวางมูสอาศัยอยู่บนนี้ฝูงหมาป่าแยกกันตามหาสมาชิกแต่ละตัวจะล่าเหยื่อตามลำพังหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นบางอย่าง

แต่การจับหนูไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยไม่ว่าจะสะกดรอยตามมันได้แนบเนียนขนาดไหนส่วนนักล่าอีกตัวใช้รูปแบบการล่าที่มีชั้นเชิงมากกว่านั้นซึ่งก็ได้ผลถือว่าเป็นงานที่สาหัสมากเพื่อแลกกับรางวัลตัวนิดเดียวแถมยังต้องใช้รูปแบบเฉพาะตัวในการล่าอีกด้วย

นักล่าตัวหนึ่งกลับมาแล้วแม่หมาป่าต้องการอาหารส่วนนักล่าที่ล่าเหยื่อสำเร็จก็นำมาส่งให้ดังนั้นการให้กำเนิดลูกที่นี่เพียงครอกเดียวต้องใช้ทั้งความพยายามและหมาป่าโตมากถึง12ตัวและบรรดาหมาป่าเอธิโอเปียจะไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วยความสามารถในการปรับตัวนั้นคือความแข็งแกร่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งทำให้พวกมันอยู่รอดในสถานที่ซึ่งไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเลยนี่คือตัวตุ่นจมูกดาวซึ่งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีจมูกพิเศษเหนือธรรมดามากที่สุดในโลกรูจมูกของมันถูกล้อมรอบด้วยยางอยเนื้อจำนวน22นิ้วยางอยเนื้อเหล่านี้จะทำให้ตัวตุ่นสามารถดมกลิ่นที่อยู่รอบๆได้ด้วยการสัมผัสเพียงอย่างเดียวอีกที่จะทำให้มันสามารถหาอาหารเจอด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์

แถมมันยังว่ายน้ำได้อีกด้วยและเมื่ออยู่ใต้น้ำแล้วจมูกของมันจะกลายเป็นตัวช่วยที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สุด

มันจะเป่าฟองอากาศออกมาและสูดหายใจกลับเข้าไปใหม่ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงวินาทีหากมีเหยื่ออยู่ในบริเวณนั้นการเป่าฟองอากาศแบบนี้จะทำให้มันสามารถดมกลิ่นของอาหารที่อยู่ใต้น้ำได้แต่น่าเสียดายเหลือเกินเพราะในไม่ช้ามันจะขาดอากาศหายใจอย่างไรก็ตามมันสามารถล่าเหยื่อใต้น้ำนี้ได้เร็วไม่แพ้กับการล่าเหยื่อบนดินเลยมีสัตว์ไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จะสามารถล่าเหยื่อได้เท่าเทียมกันทั้งใต้ดินและใต้น้ำ

ทิเบตเดฟกาประเทศอินเดียในช่วงที่สูงสุดของฤดูแล้งกวางดาวตัวหนึ่งพวกมันต้องดำเนินชีวิตโดยเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดให้พร้อมอยู่เสมอ

ซุ้มเสียงที่บางเบาการมองผ่านเพียงแวบเดียวล้วนเป็นสัญญาณเตือนถึงการโจมตีกวางดาวต้องมองเห็นศัตรูของพวกมันก่อนที่จะถูกเจอโดยไม่ทันได้ตั้งตัวที่สำคัญพวกมันมีพันธมิตรบรรดาลิงแหลงกูด้วยสายตาที่เฉียบแหลมและอยู่บนต้นไม้สูงหมายถึงพวกมันสามารถมองเห็นได้รอบป่าป่านี้แต่เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจความรู้สึกต่างตึงเครียดโดยพยายามสังเกตอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาแต่กวางดาวยังจะเป็นต้องกินอาหารในขณะที่นักล่าต้องเข้าไปให้ถึงระยะที่จะโจมตีได้มีกลิ่นอายของอันตรายโชยเข้ามาพร้อมกับลมฝูงกวางต่างวิตกกังวลกันทั่วหน้ามันไม่ควรวิ่งหนีจากสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าอาจจะวิ่งมุ่งหน้าเข้าไปหาอันตรายเสือตัวนี้เข้าใกล้พอจนเกือบที่จะจู่โจมได้แล้วมันต้องรอให้กวางดาวขยับไปใกล้มันอีกนิดหนึ่งเท่านั้นถ้าขยับตอนนี้ลิงแลงกูต้องมองเห็นมันแน่นอน

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วนึงนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามา

0: อันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนุ่มคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายนะขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ถ้าขยับตอนนี้ลิงแรงกูต้องมองเห็นมันแน่นอน

ฝูงกวางมีเวลาวิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วก็หนีไปได้การเฝ้าดูของลิงแหลงกูช่วยชีวิตกวางดาวเอาไว้ส่วนเสือตัวนี้ก็ยังต้องหิวต่อไปสำหรับสัตว์บางชนิดการโจมตีคือทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวกระรอกตัวนี้กำลังเตรียมตัวป้องกันตัวเองนี่คือกระรอกดินที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียพวกมันเจอผิวหนังงูที่ลอกคราบแล้วมันจะเคี้ยวหนังงูที่ลอกคราบให้เป็นผงจากนั้นจึงนำมาถูกับขนของตัวเองโดยเฉพาะบริเวณหางตอนนี้มันมีกลิ่นเหมือนกับงูแล้วมันอาศัยอยู่ในดินแดนที่แผ่กว้างขยายไปทั่วทุ่งข้าวสาลีอันกว้างใหญ่แต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งในแถบใกล้เคียงนี้นั่นคือที่นี่อยู่ใจกลางดงของงูหางกระดิ่งไม่ดีนักถ้ามีลูกเล็กที่ต้องเลี้ยงดูเพื่อนบ้านของมันได้กลิ่นอะไรบางอย่างงูหางกระดิ่งนั่นเองได้ซ่อนตัวอยู่ถัดจากโพรงของพวกมันพวกมันทั้งคู่สังเกตเห็นแล้วแต่พวกมันจะทำอะไรได้การสาดหินใส่เป็นการทำให้งูตกใจได้แค่นั้นงูหางกระดิ่งจะรู้สึกถึงเหยื่อได้จากความร้อนที่ปล่อยออกมากระรอกจึงนำข้อได้เปรียบนี้มาใช้แม่กระรอกเพิ่มความร้อนไว้ที่หางโดยการใช้เลือดอุ่นและโบกสะบัดใส่งูเป็นเชิงข่มขู่และจะทำให้ตัวมันดูมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้กลิ่นที่ติดอยู่ที่หางอันฟูฟ่องของมันยังทำให้งูรู้สึกกลัวอีกด้วยงูจึงตัดสินใจล่าถอยไปแม่กระรอกได้พิจารณาแล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้

ั้งนักล่าและเหยื่อจะเป็นต้องพัฒนากลวิธีของตัวเองยังไม่มีวันสิ้นสุดมีเพียงเบาอากาศเท่านั้นที่บางตัวจะคิดค้นกลวิธีอันโดดเด่นขึ้นมาและเรียนรู้ในการทำบางอย่างที่แปลกใหม่จริงๆในเดือนธันวาคมได้เกิดเหตุการณ์พายุโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งโดยรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ฝูงเพนกวินเจนทูต้องเผชิญกับพายุซาฮิมะที่พัดเข้ามา

ออก้าเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในตระกูลของปลาโลมาวานเพชรฆาตวานเพชรฆาตทั้ง9ตัวนี้จะอยู่รอดที่นี่ได้จำเป็นต้องอาศัยโอกาสโดยปกติแมวน้ำช้างเหล่านี้ไม่ใช่รายการอาหารของมันแมวน้ำช้างจะอยู่ใกล้กับชายฝั่งและปลอดภัยอยู่ในเขตน้ำตื้นซึ่งเป็นบ่ออนุบาลและบ่อนี้จะถูกตัดขาดจากทะเลโดยเกือบสิ้นเชิงโดยมีช่องแคบน้ำตื้นเพียงทางเดียวที่สามารถเข้าออกไปยังเขตทะเลลึกได้แต่สำหรับวานเพชรฆาตฝูงนี้วานเพศเมียตัวหนึ่งมีความสามารถพิเศษมากซึ่งจะสังเกตได้ง่ายโดยดูจากลูกของมันซึ่งมักว่ายเคียงข้างอยู่เสมอในแต่ละปีมันจะว่ายเข้ามาที่บ่อนี้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝูงแมวน้ำจะว่ายมาที่เขตทะเลน้ำตื้นเป็นครั้งแรกมันรู้ว่าจะจับแมวน้ำได้อย่างไรการว่ายผ่านช่องแคบนี้เข้ามาเป็นอุปสรรคด่านแรกของมันระดับน้ำบริเวณปากทางเข้าบ่อจะลึกลงไปกว่าเดิมเล็กน้อยและนี่เองคือจุดที่มันจะดักซุ่มโดยรอให้แมวน้ำเหล่านี้ว่ายหลงออกมาจากเขตทะเลน้ำตื้นสำหรับแม่วานกับลูกแล้วนี่จะเป็นอุบายที่เสี่ยงอันตรายมากเหลือเกินแม่วานต้องคำนวณอยู่ตลอดเวลาว่าคลื่นจะลูกใหญ่ขนาดไหนระดับน้ำจะลึกเพียงใดและกระแสน้ำจะเป็นเช่นไรต่อการตัดสินใจพลาดทีเดียวหมายถึงว่าแม่วานกับลูกทั้งคู่อาจต้องเกยตื้นบรรดาแมวน้ำที่อยู่ในเขตน้ำตื้นล้วนว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมทว่ายังไม่เห็นการปรากฏตัวของวานแต่แม่วานกลับต้องคอยระวังระดับน้ำที่กำลังลดลง

แมวน้ำที่ติดสาหร่ายดึงดูดความสนใจของมันมันจึงว่ายตรงเข้าไปพร้อมกับลูกของมันอย่างช้าๆแมวน้ำที่กำลังนอนเล่นอยู่บนแนวหินที่ยื่นออกมามองไม่เห็นภัยที่ใกล้จะถึงตัว

แต่ทว่าแม่วานคิดออกแล้วแม่วานโยกตัวไปมาเพื่อต้องการสร้างคลื่นและพยายามซัดให้แมวน้ำหลุดออกจากแนวหินให้ได้แต่แมวน้ำอยู่ท่ามกลางแพสาหร่ายอย่างปลอดภัยแรงซัดของน้ำทำให้มันฉุกคิดถึงโอกาสที่ดีกว่าแมวน้ำตัวอื่นเริ่มทยอยว่ายเข้าไปอยู่ในบ่อนี้แล้วนี่เป็นโอกาสของมันแม่วานว่ายเข้าไปในเขตน้ำตื้นมากกว่าครั้งก่อนตอนนี้มันยอมเสี่ยงทุกอย่างแล้วการเกยหาดมาครึ่งตัวกับแมวน้ำที่ดิ้นอยู่ในปากนั้นแม่วานต้องใช้พละกำลังทั้งหมดในการลากแมวน้ำออกจากบ่อ

แม่วานตัวนี้เป็นวานเพชฌฆาตเพียงตัวเดียวในโลกที่รู้จักวิธีการล่าฝูงแมวน้ำในลักษณะนี้และที่สำคัญมันยังส่งต่อความสามารถพิเศษนี้ไปให้ลูกของมันด้วย

กลวิธีต่างๆที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้ระหว่างบรรดานักล่ากับเหยื่อพวกมันมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงและไร้ซึ่งความปราณีความขัดแย้งที่ผูกมัดนักล่ากับผู้ถูกล่าไว้ด้วยกันตลอดกาล

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
3: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลย

0: ใหญ่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเหนือก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
1: ้
0: ตัดลายมาสีสวยสวยทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้พี่ชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
0: ัน
1: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกับ

0: เป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายๆได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้อ
1: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะแล้วนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพรวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้อย่างบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคลาสสี่คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคนวันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
0: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
3: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มากหนึ่งเบาใส่สบายเห็นไหม
0: คะ
3: แล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือ

0: ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วเราหนักใจส่วนไหนไหม
0: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพงหมาน้อย
1: อ๋อตรงหน้าท้อง
0: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
1: ่
0: านั้นไม่พอสะโพกต้องมีอีกหลังอีกอันนี้เป็นสำหรับคนที่แบบ
2: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้อง
0: ต้นแขน
2: ต้นแขน
0: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
0: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพราง
1: จริง
2: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
0: ชีวิตติดแกลม
1: สวย
0: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
1: ดำตัดชมพู
0: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบตัวกระเป๋า
0: อย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจนรถอยู่ไหนคุณแจนบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี่ยไปไหนบ้าง
0: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
1: ์ใช่
0: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
1: คำ
0: ว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
1: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
0: ใช่ไหมเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
0: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิค
0: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกลมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
2: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
1: น
2: ะ
1: มันก็ดูแบบ
0: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
0: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
0: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: คือ
0: เป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
0: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
0: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
0: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละ
2: สวยคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
1: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม
2: ้ถูกต้อง
1: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
1: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม

0: ม2570
1: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
2: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
3: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
1: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
3: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
2: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
2: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
4: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชม

0: ิตติดแกล
1: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
2: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
1: แต่ใส่ออกมาคือ
2: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
2: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงแต
1: ่
2: ถ
1: ้
2: าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่ยาเลยค่ะ
1: ใส่ไหม
2: คะ
1: มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
2: ต้นขาช่วงตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
2: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: มาเรียกว่าคุณป้าแล้ว
2: ใช้
1: เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
2: พี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซับซับหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
1: ใส่ไปวัดได้จริง
2: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
2: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
0: มันลัง
2: ไว้ก่อนค่ะต้อง ลุกไปวัด
1: เ
2: ราก็ต้องแบบ
1: นั่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
2: มันไม่ลังสะโพกไม่ลังเป้าอะไรเลย
1: พี่ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: โอ้นี่ไง
2: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
1: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
2: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
0: แอนเลยค่ะวันน
1: ี้
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
2: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
2: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลยแบบ
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
2: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: ดี
2: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคือแพลบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าผ่านมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
0: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
0: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออก

0: แบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอปแพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีอ่ะสวัสดีผู้ชมก่อน
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้มันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปลิบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
1: อ่ะมา
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดนึงหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ที่พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลย ไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาร์นะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภัยกว่า
0: ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะ

0: ับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ
0: ้เห็นไหม
1: วิ่งแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจาย
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่หุย
0: เป็นไงล่ะ
1: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอัน
0: นี้ความแรง90บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
1: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้
1: ก
0: ็
1: ได
0: ้อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้ง่ายมาก
0: เห็นมั้ยอ่ะฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรกมันเลอะไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: เ
0: ห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อย

0: ัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
1: ้ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบางโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเน
0: า
1: ะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นมาเนี่ยคุณฉีด
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมขา90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมขาหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางครับมันก็ล้างอาจจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้เลยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันจะ

0: ันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่เอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
2: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
2: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริงๆ
2: ปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวผักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อ
1: แตงโมแตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
2: ขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
2: นี่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
2: เนื้อเนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
2: กลัวกลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเนี่ย
2: เกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
2: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
2: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
2: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
2: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
2: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
2: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
2: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
2: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
2: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
2: ดีดี
1: ดีไหม
2: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
2: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
2: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
2: โอ้
1: เห็นมั้ย
2: หุยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณ

0: ผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี่
1: คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: shock. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
4: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อ

0: ็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
1: ้
0: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
0: ัน
1: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
0: ใช
1: ่ลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: จ
1: ั
0: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ําอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ําจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้ว ใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้อ
1: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพรวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99 บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999 บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54 นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48 นิ้วสะโพกได้ถึง50 นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คน
0: ค่ะ
1: วันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70 กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
1: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะ
1: คะ
3: เท่านั้นไม่พอสะโพกโอ้ ปีกหลังอีกอันนี้เป็นสำหรับคนที่แบบ
4: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้อง
3: ต้นแขน
4: ต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
4: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
4: ตั้ง

0: พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพลาง
1: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
2: ชุดติดแกรม
0: สวย
2: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนั้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
1: ดำตัดชมพู
2: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบ
2: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
2: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช่
2: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
1: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
2: ใช่ต้องเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
2: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิค
2: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
2: เ
0: ลยนะ
1: มันก็ดูแบบ
2: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
2: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
2: า
1: ะ
2: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
2: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
2: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
2: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
2: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
2: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละ
0: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
1: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
0: ถูกต้อง
1: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
0: ่ได้เลย
1: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
0: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ย

0: เหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
1: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
0: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วงก็มี
1: ไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
3: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบ

0: ดแกล
1: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
2: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
1: แต่ใส่ออกมาคือ
2: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
2: เนี่ยบางต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกง
1: เออ
2: แต
1: ่
2: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
2: ต้นขาช่วงตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะปกติพี่อาใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
2: ้พี่อาต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
2: พี่อันก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
0: ใส่ไปวัดได้จริง
2: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
2: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: แล้วไป
0: วัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันลัง
2: ไว้ก่อนค่ะต้องลุกไปวัด
0: เ
2: ราก็ต้องแบบนั่ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
2: มันไม่ลังสะโพกไม่ลังเป้าอะไรเลย
1: ลองยกขาลองย่อให้ดูค่ะ
0: โอ้นี่ไง
2: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
1: ดูไม่โป่งได้ดูสุภาพอยู่นะ
2: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
3: แอนเลยค่ะวันน
1: ี้
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
2: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
2: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
2: ได้เลยค่ะ
3: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี
2: ้สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: นี
2: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราและสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละให้เป็นออเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเน
3: า
1: ะ
3: ใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
0: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2560 9ถึง31มกราคม2570
3: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
5: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอปแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาว

0: นี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายสบายเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นแล้วตอนนี้เขามาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ตายแล้ว
2: สบายเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่าGarden Kingนั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยล่ะครับปรบมือหน่อยครับ
0: เดี๋ยวนะที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับ

0: ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไงคือ1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายพงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีไหม
1: โอ้โหเสียงดังใช่ไหม
0: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30,000 มิลลิแอม
1: ป์
0: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ
1: ่ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่ไหมแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและนี่แหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหขอบคุณมาก
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าแล้วสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
1: โอ้
0: นะเขาสามารถบิดได้บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
1: แล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
0: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
1: นี่ไง
0: เนี่ยสบายสบาย
1: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
0: ผู้หญิงตัดได
1: ้ขนาดอันเนี้ยเป็นแบบใส่ล้
0: อ
1: ให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผักไถให้ดูนี่ดูความโฟร์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือมันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายGarden Kingนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
1: ้
0: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
1: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมค่ะรังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลับแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
0: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชม

0: บ้านใครเป็นแบบเนี้ย
1: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจัดสวนต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
0: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
1: ่อ
0: ่ะแบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120ซมนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
1: ี่ยปรับได้กี่ระดับคะ
0: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
1: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่างงี้เน
0: าะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบเนี้ยผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานเนี้ยนะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
1: ก็คือถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เครื่องจะไม่ทำงาน
0: เครื่องจะไม่ทำงานผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมจะไล่จากด้านบน
1: ว้าว
0: ตัดลงไป
1: โอ้เร็วมากคุณผู้ชม
0: แล้วเสียงไม่ดังคุณผู้ชมลองฟังดิเนี่ยตัดข้างบนข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะครับ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วคุณก็ตัดไปเห็นไหมปลั๊กไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวคุณอยากได้สั้นเตียนขนาดไหนคุณดีไซน์ได้เลยไล่จากด้านบนไปด้านล่างเห็นมั้ยไล่จากด้านบนไปด้านล่าง
1: แล้วเร็วมากพี่วินเมื่อกี้ยังสูงๆอยู่เลยอ่ะ
0: เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของแบตเตอรี่นะฮ
1: ะ
0: เพียงพอเหลือเฟืออีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
1: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอ่ะ
0: เห็นมั้ย
1: ป
0: ลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช้แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างบนข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
1: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลัง Garden King ตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอันเนี้ย
0: ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยหรอ
0: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120ซมนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
1: ้
0: นะฮะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
1: โหนี่ตัดแบบสบายมากโ
0: หตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้
1: ที่ลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
0: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
1: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
0: ่
1: เหมือนแรงเหลือๆหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
1: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
1: ใช่แล้วพอลากมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอก มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ด ต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีด

0: ด3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
1: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตามีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นเพราะเราให้เป็นของขวัญสุดพิเศษจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบได้ช็อปในราคาเบาๆตัดราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ999บาทใครสนใจยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อหน้าจอก็ได้
2: สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้มารู้จัก Garden King เครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าแต่งกิ่งหรือว่าตัดก้านจากที่ผมเคยมองว่าการทำสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทุกวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามีล้อด้วยนะครับสามารถเข็นได้ไม่ต้องยกให้ปวดแขนปวดหลังการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับผมไม่ซับซ้อนไม่ต้องเสียบปลั๊กแบตเนี่ยเรียกว่าอึดมากครับผมใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับผม Garden King มันไม่ใช่แค่เครื่องตัดหญ้าครับแต่มันช่วยเราประหยัดทั้งเวลาและก็แรงทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเอนจอยกับงานสวนมากเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะราคาพิเศษมากๆ flat sale นะครับกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายอันนี้บอกเลยว่าพลังสูงน่าดูนะฮะตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งได้น้ำหนักก็เบากระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายประเภทครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการตัดหญ้าจะเป็นเรื่องจิ๊บๆแล้วค่ะแล้วตัวเครื่องนะเขามาพร้อมกับใบมีดพลาสติกตัดหญ้าใบมีดโลหะเนี่ยเอาไว้แต่งทรงพุ่มแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนตัดกิ่งที่มันหนาๆได้ด้วยคือทำได้ครบหมดเลยจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้
1: ได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆนะเพราะว่าความจุแบตเตอรี่นะครับ 30,000 มิลลิแอมใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยแฟลชเซลล์จริงๆราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าในจอที่คุณเห็นเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับ Garden King ของเราตัวเครื่องมีให้มีใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนนะครับ1ชิ้นใบมีดที่เป็นโลหะ2ชิ้นใบมีดพลาสติก5ชิ้นแบตเตอรี่มีให้ด้วยใช้กันยาวๆแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยแว่นตามีให้ด้วย
0: ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะโทรมาตอนนี้รับของแถมเพิ่มไปเลยเป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคละสีคละแบบคละลายให้มูลค่า690บาทอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยราคารวมแต่ละชิ้นนะคะรวมกันเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทเลยนะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินโปรดีๆแบบนี้แล้วรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาเลยดีกว่าที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: ตัดหญ้าไง
0: โอ้โหแล้วเนี่ย
1: ชอบตกแต่งสวนเป็นคนชอบที่แบบที่บ้านต้องมีสวนนะคุณ
0: จริงๆคือพอมันมีอะไรเขียวๆที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายตาสบายใจนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ในเซตก็คือมีแบบล้อให้ด้วยนะคะตัวล้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบบตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านของเรานะเราไม่อยากแบบออกแรงเยอะๆนี่ติดล้อไปเลยช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใบแบบโลหะนะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะช่วยแบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งพุ่มไม้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ้างคนมาปีนตัดเนี่ยเสียเงินหลักพันนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้พี่วินบอกว่าไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วเพราะว่าตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้หนาๆได้เหมือนกัน
1: ไม่ต้องจ้างแล้วคุณไม่ต้องจ้างเอาเงินที่จ้างเนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคาดีมากๆนะครับราคาพิเศษกับแฟลชเซลล์ในรายการของเราในวันนี้เห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนแล้วก็คือเป็นใบเลื่อยแบบวงกลมแบบนี้มันก็จะหมุนทำงานอย่างนี้แล้วก็จะไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยแรงมันค่อนข้างเหลือๆในการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆแต่วันนี้สมมติว่าเราเอาต้น เล็กๆมาในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ดูเนี่ยเห็นไหม
0: โอ้โห
1: เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
0: เนียนกริบนะ
1: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
0: ์
1: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซื้ออีกเครื่องหนึ่งก็จะอีกราคาก็หลักพันนะฮะก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต่ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
0: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้กิ่งไม้มากมายยังไงนี่ถือเอาตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เอาไปใช้ได้เลยรับรองใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่ต้องเคยเสียเวลาทั้งวันนะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวสนามหญ้าของคุณสวนบ้านของคุณจะสวยงามได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติก5ชิ้นนะครับแล้วก็มีใบมีดโลหะ2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนอีก1ชิ้นแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดมาก 30,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงถุงมือมีให้มีแว่นตาให้แล้วโทรมาทันตอนนี้เนี่ยเราแถมหมวกกันแดดให้ด้วย1ชิ้นนะครับให้ฟรีเลยแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้นะครับ
0: ใช้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยนะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคือนอกจากที่จะได้ตัวของอุปกรณ์ครบเซตของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ที่มีทั้งถุงมือและมีแว่นให้ด้วยแล้วอ่ะคุณยังได้ตัวของหมวกกันแดดด้วยนะคะจาก 4,680 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะโทรให้ทันตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะกดมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังไม่ได้โทรรีบโทรมาด่วนเลยนะเพราะนี่คือราคาพิเศษแฟลชเซลกับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เครื่องตัดหญ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งทรงผมหรือตัดกิ่งไม้นานาที่สำคัญเบาสบายใช้งานง่ายและก็ไร้สายด้วย
1: เย้ เอาวันนี้อยากให้มีไว้ที่บ้านนะครับสักเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดหญ้ารกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการตัดนี่นะครับคือตัดตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับตัดไปเลย
0: โอ้โห
1: อ่ะพี่ผักถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดู
1: ถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดูเนี่ยจากต้นหญ้ายาวๆสูงๆเมื่อกี้ตอนนี้คือเตียนได้แบบรวดเร็วมาก
1: เนี่ยเห็นมั้ยแล้วมันเตียนมันเรียบนะแล้วคุณจะสามารถตกแต่งได้เลยนะว่าอยากจะได้สั้นแบบไหนเห็นมั้ยตัดได้หมดเลยเออเอาสิเอาสิ
0: สบาย
1: โอ้สู้นะสู้นะสู้นะแรงเขานะ
0: คือต่อให้ต้นหญ้าก้านอวบขนาดไหนอะเขาเอาเรียบหมดเลย
1: เรียบหมดเลยเนี่ย
0: oh,
1: ตอนนี้คือเกลี้ยงแล้วอ่ะคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เมื่อยด้วยอันนี้ไม่เมื่อยนะไม่เมื่อย
0: โอ้คือน้ำหนักของเขาว่าเบามากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวด้ามเนี่ยมันปรับได้120เซนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับตามความสูงของคนใช้ได้เลยแล้วตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแบบด้ามถือแล้วเขามีตัวล้อให้เราใส่ด้วยเผื่อใครอยากจะไถแบบตัดหญ้าสนามสบายๆเพราะว่าพอติดล้อปุ๊บมันช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ระยะความสูงในการตัดหญ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดทั้งๆที่แบบเราทำเองอ่ะแล้วมันทุ่นเวลามากคุณผู้ชมเห็นไหมคะในรูปนี้คือที่ไม่ใช่แบบแคบๆนะจ๊ะที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากหญ้าที่รกๆที่เราแบบต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็เตรียมแล้วก็ปลอดภัยเลย
1: นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตัดที่สูงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับให้สูงขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยตัดมุมต่างๆนะครับสูงๆได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดจะตัดนะครับตัวที่มันหนาๆหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงของเครื่องนี้เอาอยู่เห็นป่ะตัดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: เห็นไหมคุณผู้ชม
0: แป๊บเดียวเท่านั้น
1: หายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ
0: ใช
1: ่เห็นไหมเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคุณพ่อบ้านต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตกแต่งทรงพุ่มต่างๆได
0: ้แล้วครั้งนี้มาพร้อมกับราคาแฟลชเซลแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
1: ตัวเครื่องนะครับวันนี้เรามีให้มีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเดินตัดได้สบายๆนะครับใบมีดก็มีให้ทั้งใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้น

0: นะครับแบตเตอรี่มีให้อื่นๆเลย 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตาป้องกันมีให้แล้วก็มีหมวกกันแดดให้ด้วยนะครับ1ใบครับ
1: มาครบแบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมขาแล้วทั้งหมดนี้ราคาเต็มของเขาอ่ะ 4,000 กว่าบาทเลยนะ 4,680 บาทแน่แต่ถ้าคุณโทรมาทันนะเราให้ราคาสุดพิเศษแฟลชเซลเท่านั้นเหลือเพียงแค่999บาทเองค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้
0: ผู้ชมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้มีติดบ้านจริงๆนะครับและคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับการจ้างนะครับคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านของคุณคุณตัดเองได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยผมบอกเลยวันนี้จัดเลย1เครื่องคุ้มใช้ยาวๆ
1: คุ้มแน่นอนจะผู้หญิงผู้ชายก็คือตัดได้สบายๆต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะ
2: หลัง
1: จากฟังหักบ่นแล้วบ่นอีกในที่สุดก็มีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเองแบบไร้สายแล้วจ้า
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะจ๊ะเอาให้เตียนเลย
1: ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้ค่ะตรงนี
0: ้ตรงไหนคะ
1: ตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะ
0: หนูถอยเลยค่ะลูกเพราะถ้าหนูไม่ถอยเดี๋ยวจะตัดขาหนูจ้ะลูก

0: ็นเวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะตอนเช้าค่ะซึ่งวันนี้พี่จิ๋มแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาซ้อมวิ่งเทรลกันค่ะในระยะ35กิโลเมตรค่ะซ้อมนะคะ35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เรา2คนก็มาประมาณนึงแล้วกี่กิโลแล้วคะ
1: กิโลแรกอยู่เลยค่ะ
0: กิโลแรกอยู่เลยค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มยังดูสบายๆค่ะส่วนปอก็คงสบายๆแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปอจะเป็นยังไง

0: ภาพปอเป็นยังไงเหรอคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
1: อันนี้คือชันสุดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ยังไม่สุดค่ะ
1: โอ้
2: ยังมีชันกว่านี้อีก
1: มีชันกว่านี้อีกเหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้โหมาถึงเส้นทางที่เป็นถนนกันแล้วค่ะทุกคน
2: ไปต่ออีก
1: อันนี้คือกี่กิโลแล้วคะเนี่ย
2: กี่กิโลเลยอยู่เลย

0: เมนต์เหนื่อยหรอคะ
1: ก็เหนื่อย
0: แต่ปอไม่ไหวแล้วอยากอธิบายความรู้สึกค่ะแต่ว่าค่ะนี่ค่ะความรู้สึก
2: วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปอจะได้มาวิ่งเทรลค่ะโดยพี่จิ๋มนักวิ่งเทรลดาวรุ่งวัย57ปีคนนี้จะพาปอประเดิมสนามแรกขอบอกค่ะว่าเกินคาดมากเส้นทางคือสมบุกสมบันสุดๆค่ะต้องบุกป่าฟ้าดงทางขึ้นเขานี่ก็ชันปอที่อายุ24ปีนะคะยังเดินสู้พี่จิ๋มวัย57ปีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
1: จิ๋มค่ะชื่อจริงชื่อคุณประวีพรสิทธิประเสริฐตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นงานไปอีกอย่างนึงก็คือการวิ่งคือหลงไหลการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าพี่จิ๋มชอบธรรมชาติชอบแบบเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ือปกติถ้าวิ่งระยะทางนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอคะ
1: ไหนคะก็ถ้าแพ้ไปเจออย่างนี้ก็ต้องปีนนะคะได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: วิ่งเทรลนี้ไม่เหมือนวิ่งทั่วไปนะคะคืออาจจะต้องมีปีน้ำตกอย่างที่เห็นแบบนี้ก็ได้ค่ะทุลักทุเลกันพอสมควรเลยแต่ก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความแอดเวนเจอร์ของกีฬาวิ่งเทรลแล้วล่ะค่ะเอ๊ะจะว่าไปแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งกันเลยนะคะ
0: แล้วพี่จิ๋มไปเริ่มวิ่งเทรลอย่างนี้ได้ยังไงอะ
1: ก็มันมีตอนที่เริ่มวิ่งถนนยาวิ่งมินิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่งานหนึ่งที่เขาจัดเป็นปีแรกเลยคืองานโป่งแยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งานโป่งแยงเทลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะมินิะนะคะนะคือ12โลแล้วก็มีระยะ30โลแล้วก็66โลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยากทึ่งเลยว่าโอ้เขามีระยะอย่างนี้แล้วเขาไปแล้วมันจะต้องวิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วเขากลางคืนเขาไม่กลัวเหรอเป็นอยู่ในป่าแล้วมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในป่าเข้าไปแบบเป็นทางที่มันเป็นคือไม่ใช่ทางถนนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราโอ้ไม่ใช่เลยแบบแล้วมันแต่มันสนุกมันสนุกค่ะแล้วตั้งนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบชอบพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยเราโอ้เราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันรู้สึกมันสนุกอ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดใจอ่ะ
2: และสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้แรกที่เห็นหน้าพี่จิ๋มนะคะก็ต้องสะดุดตากับความเป๊ะปังของอายไลเนอร์บนตาพี่จิ๋มนี่แหละค่ะ
0: อยากถามเรื่องภาพลักษณ์ของพี่จิ๋มเนี่ยค่ะว่าต้องเขียนคิ้วกรีดตาอย่างนี้ทุกครั้งที่
1: ทุกครั้งค่ะแบบว่าถ้าไม่ได้เขียนคิ้วกรีดตาทาปากเนี่ยจะไม่ออกไปให้คนอื่นเห็น คือต้องสวยก่อน ถ้านัดกันแบบ6โมงเช้าเนี่ยพี่จิ๋มต้องตื่นตั้งแต่ตีสามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะต้องลุกขึ้นมาแบบต้องมากรีดตาเพราะต้องเผื่อเวลากรีดตาทุกคนจะต้องรู้ว่าพี่จิ๋มจะต้องแบบคือทุกคนก็แบบโอ้นี่วิ่งมาสองวันหนึ่งคืนสองวันแล้วแบบโอ้ตายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทำตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบใครๆไปวิ่งก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบเหมือนกับน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยไงเราก็อยากจะเป็นคือเรามีอายุแต่เราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเป็นยายแก่ยายเพิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้สวยนิดนึง
0: ที่มาของคำว่านัดตีห้าแต่งหน้าตีสามคือพี่จิ๋มนี่
1: ใช่
2: แต่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่จิ๋มทั้งสวยทั้งวิ่งเก่งแข็งแรงแบบนี้จริงๆแล้วพี่จิ๋มไม่ได้ชอบวิ่งมาตั้งแต่แรกนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่จิ๋มมาสนใจการวิ่งเนี่ยคือเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ
1: พี่จิ๋มมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51
0: 51
1: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตอนนั้นเนี่ยไปแบบคือมันก็เป็นไวทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยาพี่จิ๋มบอกว่าพี่จิ๋มขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกำลังกายลดอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้างั้นให้เวลา3เดือนถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยา
0: ค่ะ
1: ความที่กลัวกินยาไงฮะอีกวันนึงก็คือลุกขึ้นมาวิ่งอย่างพี่จิ๋มไปวิ่งเทรลเนี่ยพี่จิ๋มตากแดดตากฝนพี่จิ๋มไม่เคยป่วยเลยสุขภาพก็กลับมาดีอย่างพวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีแล้ว
0: จากวันนั้นที่เราเริ่มวิ่งเพราะเรามีคอเลสเตอรอลตอนนี้คือปกติแล้ว
1: ปกติ
0: ไม่มีโรคประจำตัว
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มีความดันไม่มีคือทุกวันนี้ที่อะไรเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะหนึ่งที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากการตัวเราเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำ
0: ว่ามีใครเคยตัดสินเราจากรูปลักษณ์ไหมว่าแบบโอ้เป็นผู้หญิงสวยงามตัวเล็กๆอย่างนี้จะวิ่งไหวเหรอ
1: มันก็อาจจะมีนะที่เขาคงต้องคิดว่าว่าจะรอดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงไปดีเอ็นเอฟกลางทางอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่แล้วพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่แบบถ้าอยากทำอะไรอยากทำให้มันสุดติ่งอะแบบว่าเออไปไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้นะมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเอ้ยเราต้องทำ

0: ต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กๆให้น้องๆดูอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีมันก็จะมีแบบน้องๆในกลุ่มเนี้ยแบบเอ้ยวิ่งป้าวิ่งให้เด็กดูอะไรเงี้ย
1: คือเราบางทีเราแบบเราเหนื่อยเราแบบเมื่อยขาแบบอยากจะร้องโอดโวยก็เห็นแกนิ่งอยู่แล้วก็อายแกแล้ววิ่งตามหลังแกต้องกัดฟัน คือบ่น

0: าของการวิ่งเทลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างนี้คือฟินค่ะบรรยากาศแบบแพงมากค่ะมันได้อีกความรู้สึกนึงไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราได้เดินมาวิ่งมาปีนป่ายอะไรมาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คุ้มค่ะ
1: ใช่ไหมมันแอมเมซิ่งมากเลยที่แบบว่าโอ้ยฉันทำได้นะฉันเดินมานะแบบฉันไม่ได้นั่งรถมาได้ฉันเดินมาแล้วฉันมาเจอกับอากาศอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบมันโคตรฟินเลยเย็นแบบเห็นไหมอยู่ข้างล่างเราร้อนกันใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยอากาศมันแบบเย็นสบายเนี่ยเสน่ห์ของเทลอยู่ตรงนี้เองพี่จิ๋วแบบถึงหลงไหลกับมันไงถึงแบบชอบถึงจะยังไงถ้ายังมีแรงจะแบบคือจะแก่อายุเยอะยังไงถ้ายังมีแรงก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆมันมีความสุขอะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดี
1: ครับ
0: คือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะ1เขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมดเพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียละตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโ
0: ม
1: นะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลา

0: ของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณหมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
1: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
0: บ่ม
1: อ่างหมักอ่างหมัก
0: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
1: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
0: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
1: ครับ
0: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
1: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
0: มี
1: ไม่ได้เจ๊งนะ
0: ไม่เจ๊ง
1: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
0: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
0: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: จ
1: ะ5เมื่อก่อนนี้อาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงมันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
0: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
0: เยอะ
1: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่ครับ
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเดินขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบ

0: นี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำก
0: ดเลยนะ
1: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือกดข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรเกิดกินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดี
0: ป่ะแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง
0: อ
1: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได
0: ้
1: แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือพวกมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ 6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทร รวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
1: ครับ
0: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่าๆที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุ
1: เรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
0: ครับ
1: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
0: ครับ
1: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขะเห็นไหม
0: ขนาดท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้วเนี่ย
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เ
0: ลยเอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
0: แสดงว่าทุกพืช
1: ครับ
0: ถ้าบำรุงดิน
1: ครับ
0: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: หมายถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่
0: เนื้อใน
1: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะ
0: เ
1: รามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้อง ปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมี
0: ครับ
1: นะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อขโมย
0: คุณพ่อขโม

0: ที่กระบี
1: ่ว่าคนบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆแล้วของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม
1: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
1: ่
0: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้านึ่งหลายตายนึ่ง
0: ตายนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้าน
0: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
0: ้ครับ
1: พอดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับ
0: รับ
1: ยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลงไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะ
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรเน
0: ี่
1: ยเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ใช้
0: ไม่ได้ใช้นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
0: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
0: อ
1: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
0: อ
1: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
1: ้
0: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไร

0: คิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
3: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
4: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
3: ครับว่าเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
4: ้มารวมกัน
3: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
4: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
3: คร
4: ับ ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
3: บ้างแม่ขมันคร
4: ับแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
3: ครับ
4: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
3: คร
4: ับ นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ์นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
5: ้
4: ว
5: ไม่ครับเห็นมาสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
4: นี่จะหมดแล้วนะครับ
5: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
4: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
3: ไม่เน่าคร
4: ับ ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
5: เก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
4: จะหมดแล้ว
5: แล้วยิ่งใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
4: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
3: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
4: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าคว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุง

0: โครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: นุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
0: 7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆ
3: ไหมมันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติอ่ะ
3: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้าน
0: ั้นรสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็
0: ยังไม่ถึงมากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมันหวาน
3: มัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
3: ครับ
1: แต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหม
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามา

0: ยนะ
1: นายอาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นเนื้อสมมตินะฮะ
1: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
0: ่ะหลัก15,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
1: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
2: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ทั้งใบ
2: ทั้งใบ
1: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก็
3: ทั้งลำต้น
1: แข็งขึ้นไหม
2: ครับ
1: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกแล้วจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
0: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทางผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
1: มันยบนะ
2: หญ้าถอนง่าย
0: ตายหญ้าถอนง่ายนี่ไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วจักรนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้กินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช่อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือนึงต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ํา200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเองนี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปีหน
0: ้ามาจองได้เลยน
1: ะ
0: แล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
1: ี่เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
1: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่า

0: มชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ังเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลยต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
2: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี่ยฉีดไปเล่นอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บไอ้กะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่าโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยอาหารสักถังนึงนะเป้มีอยู่แล้วนะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเหง้าคนเหง้ามันตรงนี้สำคัญ
1: ใช่
2: ถ้าเรามาวิกทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
3: นี่ร่องลง
2: ร่อง
3: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะร่องจะลงแล้วนะ
2: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
3: ได้เลยอ
2: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลย

เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัดระยะเวลา

0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวเราทำ 3-4 คน

0: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกรดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกไงไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเขามาจัดการเลย
2: ต้นไหนต้นนี
1: ้นู่นแต่นู้นต้นใหญ่นู่น
2: ไงต้นที่ไม่สูงนะ
0: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
2: ่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นไหนตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
1: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
0: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงแล้วหลักแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู้
0: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอดแต่ก่อนนี้เหลือ20อ่ะ
1: นั้นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
1: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลยลุงไปเก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลยมาเลยมา
1: เนี่ยตังนั้นแหละเนี่ยผมเปิดโฆษณ
2: า
1: บอกไปเอาไปลอง
2: แล้วขนมแล้วเป็นไงบ้าง
1: บอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: ก่อนเอาที่ลุงไปก่อน
0: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
2: อยู่ที่พักพิง
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในอาร์มอยู่ตรงไหนฮะลุง
1: อยู่เองเขาเรียกไงเป็นในอาร์มวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ให้ไปทั่ว
0: นะครับก็
1: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คน

0: มันก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันแหมบางทีปีงปีได้ไม่หมดก็มี
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
2: สวยมากจริง
3: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
0: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
3: มามาตอนตัดลูกก่อน
2: มาบอกว่าล็อตแรกมีนา
3: ไม่สา
2: ปีหน้าจะแพงหน่อยก็ออก
3: ไม่สาไม่เน่าดอก
0: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
3: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้เยอะอามเนี่ย
2: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
3: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
2: นี่
0: ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
3: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัด
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
3: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้ว
2: ขอให
3: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
2: ไม่เสียหาย
3: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
3: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
4: ใกล้ๆก่อน
3: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
2: ได
0: ้
2: ไ
0: แวะมาได้และได
3: ้นี่คือคนจริงเสียงจริงนะครับจากตะก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: ลากินโอ้ย
3: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
0: ใช้เยอะเยอะมากเลย
3: นะ
0: ใช้ยาใช้อะไร
2: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
0: า
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
2: ครับ
0: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้
3: ยแก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
2: แก้เลย
0: ถ้าเราปล่อยไว
2: ้อย่าปล่อย
0: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
3: เหนื่อย
0: รักษายากแล้วตอนเนี้ย
3: เข้าเส้นเลือดนะครับก
2: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
0: อย่างนี้50-50แล้วถ้าเราเป็นนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
3: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
0: เราต้องรู้จริง
3: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
0: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
3: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะมาก
0: ประหยัดเยอะแหละ
3: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
2: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
3: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
0: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
2: จากปกติเท่าไหร
0: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตันสองตัน
2: เกินกว่าไปอีก
3: เกินกว่าไป
0: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
2: ไปถึง
3: น้อยอีกลงวีแก้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
0: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
2: แข็งดินเสียด้วยครับ
3: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก
3: ็
0: ตัวหมดเนี่ย
3: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: นั่นหมด
2: ใบหมด
3: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบยังตัดสินใจยัง

0: ตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโถไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เนี่ยนี่
1: ดูแล
0: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมีเคมีเคมี
1: โอเคบีปีงปีงไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละนั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดนิดหน่อย
0: หน่อยถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะพี
2: ่ได้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
0: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
5: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
0: ่
5: ะ
0: เอาให้ทายอีกทีอ่ะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้ให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
0: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
1: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
1: 4เดือนนู่นแหละแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4เดือน2ต้นแล้วตัดยอดไป4เดือนทั้งนั้น
5: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
5: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแรงนะ
0: แรงแรงเมื
1: ่อแรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแหละ
5: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
5: นี่3ปี
0: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
5: อะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2
5: ป
0: ี
5: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ทีเดียวนะครับ
5: ครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ยปุ๋ยดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
1: แต่ราคาไม่เน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
1: นี่ก็ฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
5: อ
1: ้วน
5: มาอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดยอดยอดยอดยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกๆทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่า ดินเน่าขวดเดียวจบ

0: เรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอียนไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับดีได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราหมดเลย
2: เคยได้ยินมาคุณแม่ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราเอง
1: สวัสดีครับยาวนะครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะ
3: ต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก็ใครข้าวไหมก็หิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินยากกินยากอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
2: ครับ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นก
1: ร
2: ดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นแล้วเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มา

0: แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นอะไร
1: ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดิ่งของคุณอ่ะจากกดอ่ะกลายเป็นกลางให้ได
2: ้
1: ถ้ากดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
0: ์
1: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
0: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
1: อ๋
0: อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
1: ใช่
0: แล้ว
2: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
1: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
0: ม
1: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
0: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
1: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
0: ล้มเลย
1: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
0: ่
1: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
0: ์
1: เพราะใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
0: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
1: เ
0: อเขาใส่เราไปก่อนใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์เอ
1: ดีแต่จริงจริงเปล่าครับของเราดี
0: มันเราปูพื้นไปแล้ว
2: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
0: ้
2: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมเรียกสมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
1: ใช่ครับมันจะดึง
2: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
1: ้
2: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
2: ใช่ไหมคะเฮียค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
0: ซื้อ
1: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
2: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยนะฮะคือกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับ ส้มโอตกไซส์

0: เคยได้ยินไหมชมโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
1: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
0: อืมนี่
1: ค
0: น
1: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
0: ต้องกลับมา
1: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
0: ดกมาก
1: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โอ้ยโปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถึงก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ๊ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนกัน
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
3: ครับ
4: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: ค
2: ่ะ
3: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วบอกลดไปเถอะ
3: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลืองแต่มันอยู่ไม่ชน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนมายังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้ว
4: มัน
2: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
4: า
3: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ะปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊ะเราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่ะมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
4: แม้เหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดตานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืช
3: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
2: เพรา
4: ะ
2: ว่
4: าเพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: ไม่ถึง
4: หรอ
3: มีค่าจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
4: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
4: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
3: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
4: ขวดเดียวนี
2: ่
4: ขวด
2: เ
4: ด
2: ีย
4: ว
2: เลย
3: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
3: ใช่ครับ
4: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
3: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ แต่ก่อนเนี่ย
4: ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
3: จะบอกว่าลงดิน
4: ลงดิน
3: เพราะเรากักไว
4: ้
3: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
3: ้แล้วเลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
3: แล้วก็
4: บอกผสมตามที่แนะนำ
3: ใช่
4: ฉีดใบลงดินได้เลย
3: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดฉ
4: ี
3: ดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันค
4: ุ
3: ณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
4: คือถ้ากรณีย ังไม่ได้ทำป
3: ู
4: พื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต
3: ่
4: ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตค
3: ุ
4: ณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต
2: ่
4: ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
3: ใช่ไ
4: หมอ๋อแต่โดนใบโดนต้นได
3: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
4: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
5: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
4: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียคะ
3: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเน
4: ี่
3: ยมันต้องมีการสลายถ
4: ้
3: าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้ามันก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
3: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
4: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
3: นั่นแหละครับ
4: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
3: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
4: ดีใจที่คนทำตาม
3: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
3: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
4: ่บางทีเคยได้ยินมาผมก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
3: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
4: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
4: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊ง
3: อ่
2: ะ
3: ไม่รู
4: ้ไม่รู้
3: มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
4: หรือแปลงต่อแปลง
3: แปลงต่อแปลง
4: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได้
3: แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
3: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
3: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลยครับ
4: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
4: แค่ไปย่อยสลาย
3: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ไหม
3: ไม่ใช่แค่ไ
2: อ
3: แค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
4: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
3: ได ้
4: ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
4: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
3: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสาก คือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
4: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
3: คมเลยนะคมมากเลยนะ
4: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
3: นะแล้วถึงบอกว่า

0: ขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอีกอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร
1: ่
0: พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
1: ใบไม่ตก
2: ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
0: มันหลบ
2: แมลงมันจะไปหลบ
0: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
1: ้
0: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
2: ก็แปลงข้างๆมาเลย
1: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
1: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
2: ไปใช่ไหมไม่
1: ชิมไม่ชิมส
0: ักทีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
2: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
0: เปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะ
2: ครับ
0: นะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อยู่ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
2: จอีก
0: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าออกมาได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: ก็คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
2: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใส่ไปเลย
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: จริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
6: ่
5: อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป

0: อยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุบ
1: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
0: ฟันฟันฟันฟันฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งกันแค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
0: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
1: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกในน้ำครับ
0: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วเราถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
0: ไม่สน
1: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
1: ๆ
0: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดิ่งเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกร
5: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
6: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
5: แต่ก่อนเป็นไง
6: โอ้โหก่อนนะก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยทางเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
5: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
6: ครับ
5: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
6: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
5: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
6: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
5: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
6: ครับ
5: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
6: ถูกต้อง
5: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรดิว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
6: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับ

0: แบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็ซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: นี่มันอะไร

0: ันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันมีทุเรียนได้แล้วความอัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด
1: ้อเ
0: ด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเ
1: ด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเ
0: ด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด
1: ้อ
0: ไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี
1: ้
0: ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: ษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที
0: ่ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ที
2: ่
0: ล
2: ุ
0: งก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก
2: ็
0: เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าม ีจริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้ช่วยอะไรได้บ้าง
0: คําว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทําให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับ ไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: อาการเป็นยังไงคร
1: ับ คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนคน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อืม
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วนี่แหละคือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบ

0: ใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
2: เนี่ยครอบก็บอกครอบหัว
0: ครอบหัว
1: ครอบห
0: ั
1: ว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
1: ก็คือสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
2: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
0: เดี๋ยวน
1: ะน่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: คร
0: ับ นะเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เราครอบ
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วครอบไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเต็มเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่นของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดีๆยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแต่ยอดใหม่ดีกว่ายิ่งสูงต้องมาก
2: มันแข็งแกร่งมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปลองให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้ลองให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมากแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
2: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ำ5 ถึง 7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5 ถึง 7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นย้ำ999 บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2 ซองจ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569

0: แล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
1: อันนั้นก็ดีมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ใช่ใช
1: ่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
2: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลดคือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
2: ต้องเพิ่ม
1: ใช้ที่สุดเข้าไปครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
2: นั่นไง
0: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
1: มันต้องใช้ให้สุด
0: ให้สุด
1: นะแล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
2: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทนเนี่ย
1: ใช่ว่าลูกมาใช้มันไม่ใกล้ใช้เนี่ยสุดแล้วนี่ๆๆๆแล้วก็หายหมดเลย
0: แล้วผมว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
1: ้ยไม่มีแล้ว
2: ฮะ
1: ไม่มี
2: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เน่าคอดีไม่มีก็แสดงว่ามันมีแล้ว
2: ไม่มี
1: ก็อยู
2: ่นี่ๆควบคุมได
1: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการ
1: ที่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มัน7วันแล้วนะเนี่ยฝน
2: ทําไม
1: เดินเป็นอย่างนี้แบบนั้นแล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
2: โอ้โหยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ําดินมันเพราะว่าดินมันอุ้มน้ําเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ําเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร่
1: ไม่จำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
3: จริงๆมันแค่2หัวก็พอแต่ผมโลภมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
2: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
1: เพิ่มหัวขึ้น
2: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำบอสขายเกือบผลิตไปทัน
2: ผลิตหลักที่ลุงมันเลิกเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ดินมันแข
2: ็
1: งอ๋อ
2: ดินแข็ง
1: ดินมันแข็งรากมันเน่าร
2: ากมันเน่ารากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
0: นี้ก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เยอะแรกอะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะ
2: ลาก
1: ม
2: ันอันนี้ไม่อ่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: พอครั้งที่2ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
2: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกใส่หนักไปก่อน
1: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน 3-5 วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
2: นี่ไหม
1: แต่การนี้อยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
2: รถได
1: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3เตรียมขวด
2: นึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
1: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3ขวดเตรียมขวดนึง
0: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ำทั่วต้องฉีดทิ้งเนี่ย
2: ของกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
1: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
0: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
2: อ๋อมันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมาก
2: เออ
1: ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
2: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
0: ีอันนี้เขาเรียกว่าปราบเซียนจริงๆ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ปราบไม่ใช่ปราบ
2: ไม่ใช่ปราบมานะ
0: ไม่ใช่ปราบมาปราบเซียนจริง

0: ใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านนี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18เข่งเข่งเนี่ยวันนี้เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์ไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
2: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะนะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานั้น
2: เพราะอย่างเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
2: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงมูลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนนะอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
1: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
2: คู่นี้เลย
1: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะแล้วแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเต่าหรือว่า EM ที่มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
2: ทีหน่อย
1: ทีก่อน
2: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
1: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
1: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
1: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: เบียดน้ำขวดเดียวเหรอ
1: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
1: ที่น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
1: 5วันให้ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
1: กินเหล้าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัดมาก
1: แล้วได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับเหมือนนะครับ
1: เอียมขึ้นขวด
2: เอียมขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียมนะ
1: ที่มีปัญหาไงที่
0: ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียมได้เลยขึ้นขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
1: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จะถึงลงได้ใช่ไหม
1: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยัง

0: เราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
1: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดนึง
2: ครับ
1: นิดหน่อยแล้วก็เบียดน้ำสาม
2: สาม
1: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
1: สามถึงห้าวัน
2: ครับ
1: สามห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
1: ดินเน่า
0: ขวดนึง
1: ขวดนึง
2: ครับ
1: เบียดน้ำขวดนึง
2: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ครั้งที่สอง
1: แล้วก็ลงไป
0: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
1: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
1: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยดีกันนะติดได้เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
1: ับ ก็มันต้อง
2: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
1: กลับไปที่เดิม
0: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
1: ตายตัวที่มีปัญหาแต่ลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
0: ฟื้นฟู
1: มันเหมือนเดิมหมด
0: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
1: ผมไม่ได้ใช้
0: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
1: ้
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735แบบแค่ตัวนี
0: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
0: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
1: เป็นไม้ผลมันจะคล้ายๆปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
0: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกี่โล
1: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ตอนนี้ไม่ใช่เจ็ดยังไม่เจอเฮียนะย
1: ัง
2: ไม
1: ่เจอเฮียพอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่ง
2: จาก40กว่า
1: ผลิตเพิ่มขึ้นไหม
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผ
3: ู้
2: ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
2: ครับ
1: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้
0: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
1: ไม่ต้องไปลองทำ

0: ทำดู
1: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงบ้างดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
0: ้
1: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ
0: ้
1: าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
0: ใช่ครับ
1: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
0: ได้หมด
1: นะ
0: ได
1: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
0: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
0: ไม่เหม็นไม่เหม็น
2: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
0: เหม็นวันนี้อีก
1: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่แล้วไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินน่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับ

0: ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
5: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
4: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
6: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเหนือก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
6: ้
7: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
6: ค่ะ
7: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
7: ัน
6: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
7: ใช
6: ่ลายเขามีเยอะมาก
7: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละส

0: ี่คละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: จ
1: ั
0: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพรมันจะสบายไหมให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพรชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่ลังเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะลังไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือ

0: จากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่ดี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้หอนนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์ S นะคุณผู้ชมก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่999บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คน
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
4: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
2: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
4: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
2: จริง
1: นะใช่สวยคือแพลวรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
4: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วน้ำหนักใจส่วนไหนไหม
4: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
4: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: อ๋อตรงหน้าท้อง
4: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
1: ่
4: านั้นไม่พอสะโพกต้องมีอีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้องโดนแขนต้นแขน
4: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
4: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพลาง
2: จริง
1: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
4: ชีวิตติดแกลม
1: สวย
4: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำไมคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแล้วแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
2: ดำตัดชมพู
4: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
2: ไม่ลืม
4: ชอบวันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจนรถอยู่ไหนคุณแจนบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
2: แล้วปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
4: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
1: คะ
4: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
1: ์ใช
4: ่ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
1: ค
4: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
2: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
4: ใช
1: ่
4: เท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
4: ปา

0: ันไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิค
0: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: แบบนี้เออใส่อย่างนี้แบบทับใน นะมันก็ดูแบบ
0: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
0: ไม่ไม่ลัดรูป
1: ใช่
0: ทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
0: า
1: ะ
0: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
0: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
0: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
0: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่สวยคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
2: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม
1: ้ถูกต้อง
2: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
2: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง

0: ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
1: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
0: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
2: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงๆคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
2: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์เอสอย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
2: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
3: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
3: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
3: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
3: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบสบาย
5: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงแต
3: ่
5: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่แอนเลยค่ะ
2: ใส่ม
5: ัน
2: ก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
3: ใส่พราง
5: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
3: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
3: วัยใช้เงินแล้วแหละ
2: วัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
5: พี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
3: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
3: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
3: ไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
2: มันลัง
5: แน่นอนค่ะเวลาไปวัดเราก็ต้องแบบ
3: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย

0: ต้องบอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี
0: ้สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใสสบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดีมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละให้เป็นออเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
2: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
1: ้
2: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ

0: Night Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
5: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
6: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ป๊าสุภาพชายสวัสดี
7: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
7: ้
5: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว
6: ไม่รู
5: ้เกษตรด้วยหรอ
6: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัวจริง
5: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าเออตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
7: คุณนวิน
5: ครับ
7: เมื่อกี้ที่เกริ่นมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
5: ใช่
7: ผมแนะนำให้
5: ยังไงครับ
7: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
5: ่
7: ะ
5: ยังไง
7: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
5: อ
7: มันมีทางแก้เสมอไง
5: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
7: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
6: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
7: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
5: อ
7: ได้ยินไหมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
6: เคยได้ยิน
7: เคยยินป่ะ
6: เป็นครัวของโลก
7: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
6: ้อุดมสมบูรณ
5: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีทางออก
7: มันมีทางออกเสมอ
5: ม
7: ี
5: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
7: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น
6: ๆ
7: อย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหูมันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
6: นี่แบบนี้เลย
5: สู
6: ตรที
5: ่
6: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริงๆ
7: ใช่
5: ครับ
6: ต้องเป็นดินดีต้นดี
7: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
6: ะ
7: ใช่ไหมฮะทีนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
6: ์
7: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
6: อ
7: ต้องคิดแบบนี
6: ้แล้วพี่แป๊บอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่ต่อไว้อันนี้

0: ลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
1: ่
0: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
1: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
0: พ
2: ี่
0: แป๊ะมาฝากใช่ไหม
2: เอามาฝากฮะนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
1: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
0: ๋อ
1: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
0: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: แม่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้เออแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเลิกดินต่างๆได้ทุกอย่างเลย
1: ไร่พืชสวนพืชนานะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออ
1: ัน
2: นี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียน
0: ปลูกเน
2: าะองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
0: ได้หมด
1: นะได้หมดเลยนะครับพืชผสม
0: เป็นนาล่ะทำนงทำนาอย่างเงี้ย
1: โอ้ยิ่งดีเลยคุณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
2: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
2: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แพ้เอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
1: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญ
2: อ้าว
1: นะเหมือนที่ผมทำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือ เนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
2: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
1: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี้ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนมันมีใช่ไหมถ
2: ้
1: าหากว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับอ้าวก็พอได้
2: 20ลิตร
1: เป็นเป้ก็พอได้
2: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยครับนะฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
2: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่มั้ยผสมกันปลูกหลายอย่าง
1: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่มั้ยอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
2: มะละกอเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
0: ดกนะดกนะ
1: ดกดกดก
0: เ
1: นี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
2: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านอะไรสาดไปง่ายๆอย่างนี
1: ้ฮอลแลนด์ครับผม
2: น
1: ี่สาดแบบนี้ใช่แบบนี
0: ้โอ้ง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
1: ใช่ครับ
0: พ่นรากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
1: เขาเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
2: ์
1: เขาทำหน้าที่เนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไป
0: มันหายไป
1: เราก็เอาจุลินทรีย์มาเพิ่มลงไป

0: นะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี้ง่ายที่สุดง่ายมากมาก
1: เอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
0: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิทอนน่ะเอางี้ดีกว่า
1: เออจริงๆ
0: 1,000 มิทอน
2: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
0: ้เก็บไว้ได้
2: ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได้
0: อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
2: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
0: ใช่ๆเป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยก็ปลูกกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่พริกนี่พริกแบบเนี้ย
2: เออชอบเหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายๆ
0: ใช่ง่ายๆฮะง่ายๆเลย
2: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
0: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
1: เขาว่า
0: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
1: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
0: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเออเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเลยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
2: ่
0: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
2: เพราะฉะนั้นหายห่วงละเพราะอยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยเอออยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
0: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
2: ใส่โดรนเข้าไป
0: ใช่
2: โอ้โหได้ทั่ว
0: โดรนไปยิ่งประหยัดมากแต่ต่อยิ่งประหยัดมาก
1: ก็จะฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ๊ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
2: ะ
1: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตรเองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
2: นี่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเลยแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังกีดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่น่ะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่าหญ้าหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทําไม่ไหวหาวิธีการแก้ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก้ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทวานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยเขามาประกาศให้ฟังนี่ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนดีนั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับ
1: ว้าว
0: ผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากๆนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่ง

0: ต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แปะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แปะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แปะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทาน
2: ครับ
1: ถ้าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊
2: ะ
1: ร่วงแล้วถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช่อ
2: ช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ
2: ่แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: ขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ชิมนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่อังุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: แบล็คโอปอล
2: แบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้ามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันธุ์นี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิต
1: ถ์ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะและก็มีความเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีมหน่อย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละไปปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้การนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะรถขนทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัดเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหนี่กินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมปีเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
2: นี่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
0: คุณผู้ชมอันนี้คือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได
2: ้
0: นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
2: ใช่
0: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
2: ครับนี่ๆๆที่ๆผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไล่เขาใช
0: ้ผสมมาอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: อ๋อนี่ถ้าเป็นถังใหญ
2: ่ๆ
1: ถังน้ำ
2: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่คุณก็เทเป็นขวดเราไปได้เลยแบบน
0: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
2: ผสมกันไปเลย
0: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
2: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่คูนก็ได
0: ้
2: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลยไม่มีปัญหา
2: ไม่มีปัญหาครับ
0: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากางใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
2: ค
0: ือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
1: า
0: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
2: ไม่มีไม่มี
0: หน้ากากไม่ต้องปิด
2: ครับ
0: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
2: มันเป็นจุลินทรีย
1: ์
2: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
1: ไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ใช่สารเคมี
2: ไม่ใช่ปุ๋ย
1: จุลินทรีย์
2: เป็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
1: ่
2: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
1: นี่
2: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค
2: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
1: ทำลายทั้งหมดแหละท
2: ั้
1: งคนกินทั้งผลผลิต
2: ประโยชน์ได้นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แยะว่าอย่างนั้น
0: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะ

0: ครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจำนวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่เขามันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักของเขาอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สำเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์หนึ่งพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตวัยนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
3: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
1: ้
3: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลังหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับ
1: นั่งทำอย่างเงี้ย
3: คือใช่ใช่จริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมาก4ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆ
1: นะ
3: ใช้นิดเดียวสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งแบบเนี้ยแล้ววิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
3: ่คุณวิน
0: โทรหาเราด่วนเลย
3: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
0: ใช่ใช
3: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
0: แต่ของเราไม่ขึ้น
3: ของเราไม่มีฮะไม่มี
0: ไม่ขึ้น
3: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
1: ประหยัดได้แล้วรีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะอ่ะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000
0: แม่จบรายการแล
1: ้
0: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าพวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
3: ์
0: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
1: กินต่อได้เลย
3: ได้
1: แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบค
3: ุ
1: ณค่ะเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
0: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผลผมจะ

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9ประหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร0809494596

พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงรับพระเวฬุวันเป็นพระอารามได้ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั้นท่านว่าได้ประทับอยู่ในพรรษาที่2ที่3และที่4และในระหว่างที่ประทับอยู่นี้ทรงได้พระอัครสาวกคือพระสาวกผู้เลิศเบื้องขวาและเบื้องซ้ายที่พระเวฬุวันพระอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรเถระพระอัครสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะเถระประวัติของท่านโดยย่อมีว่าที่ใกล้กรุงราชคฤห์นั้นได้มีหมู่บ้านพราหมณ์อยู่2หมู่หัวหน้าของหมู่บ้านนั้นได้เป็นสหายสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานและต่างก็มีบุตรชายหัวหน้าหมู่บ้านพราหมณ์หมู่หนึ่งตั้งชื่อบุตรว่าอุปติสสะในฐานะที่เป็นชื่อของหมู่บ้านนั้นและเป็นบุตรของหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านพราหมณ์อีกหมู่หนึ่งตั้งชื่อบุตรว่าโกริตะใช้ชื่อหมู่บ้านนั้นมาเป็นชื่อบุตรของหัวหน้าอุปติสสะและโกริตะเมื่อเติบโตขึ้นต่างก็ได้เล่าเรียนศึกษาจนได้สำเร็จการศึกษาตามลัทธิของตนและก็ได้ไปเที่ยวเตร่ด้วยกันอยู่เสมอเช่นได้ไปเที่ยวดูมหรสพที่มีอยู่บนยอดเขาเป็นการประจำปีและก็ได้เคยเบิกบานรื่นเริงหรือเศร้าหรือว่าตกรางวัลแก่ผู้แสดงไปตามบทบาทแต่เมื่อมียานแก่กล้าขึ้นแปลว่าถึงคราวที่จะออกบวชในคราวหนึ่งก็เกิดความสังเวชใจไม่รู้นึกสนุกในการดูมหรสพนั้นยิ่งคนดูเขาหัวเราะกันรื่นเริงกันก็กลับรู้สึกสังเวชใจเพราะนึกว่าอีกไม่ช้าเท่าไหร่ไม่เกิน100ปีก็จะพากันตายไปหมดสิ้นและเมื่อสังเกตเห็นอาการของกันและกันเป็นดังกล่าวนี้ก็เลยชวนกันไปบวชเป็นปริภาชกในสำนักของสัญชัยซึ่งเป็นอาจารย์เมื่อได้ศึกษาลัทธิของอาจารย์สัญชัยนั้นแล้วก็เห็นว่าไม่มีสาระแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปพบใครที่ไหนซึ่งจะสอนได้ดีกว่าจึงพากันตั้งกติกาว่าถ้าใครพบอมตะธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายก่อนในวันหนึ่งอุปติสสะได้พบท่านพระอัสสชิซึ่งเป็นองค์หนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เห็นอาการของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสก็เกิดความสนใจแต่เห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะไต่ถามจึงได้เดินตามท่านไปเมื่อท่านบิณฑบาตกลับฉันเสร็จแล้วจึงเป็นโอกาสก็เรียนถามท่านว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครท่านพระอัสสชิก็กล่าวตอบว่าท่านบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเผด็จออกผนวดจากสักยะสกุลพระองค์เป็นพระศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของพระองค์อุปติสสะก็ขอให้ท่านแสดงธรรมะนั้นให้ฟังท่านอัสสชิก็กล่าวตอบว่าท่านเพิ่งเข้ามาบวชยังไม่อาจที่จะแสดงให้พิสดารกว้างขวางจะแสดงได้ก็โดยย่ออุปติสสะก็กล่าวตอบว่าแสดงพยัญชนะมากแต่ไม่ได้เนื้อความอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ขอให้แสดงแต่โดยใจความ

ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมะโดยย่นย่อให้ฟังที่พระธรรมสังฆากาจารย์ได้มาร้อยกรองเป็นพระคาถาไว้ว่าเตสัญจะโยนิโรโทจะความดับของธรรมเหล่านั้นเอวังวาทีมหาสมโนพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้อุปติสสะเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระอัสสชิก็เกิดธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นแล้วอุปติสสะก็ลาท่านไปพบโกริตะผู้เป็นสหายเพราะได้ล้ำลึกถึงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ว่าใครพบอมตะธรรมก่อนจงบอกแก่กันเมื่อพบโกริตะก็ได้ไปกล่าวธรรมานี้ให้โกริตะฟังโกริตะเมื่อได้ฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็พากันไปหาสัญชัยผู้เป็นอาจารย์เล่าเรื่องให้ฟังแล้วกล่าวชักชวนอาจารย์ให้อาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าวัดพระราม9กาญจนาภิเษกครับท่ามกลางแมกไม้ร่มไม้ที่ร่มเย็นท่ามกลางเสียงนกเสียงธรรมชาติใครจะนึกครับนี่คือใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับตรงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นปอดเล็กๆนะฮะปอดนึงซึ่งยังเหลืออยู่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางตึกสูงนะครับท่ามกลางทั้งด่วนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายโดยรอบแต่ที่นี่ยังมีความสุขยังมีความร่มเย็นอยู่ครับวันนี้เราได้รับความเมตตาเช่นเคยครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรยานกวีนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกท่านได้เมตตามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับนมัสการครับท่านทุกคนครับอยากจะนมัสการเรียนถามเรื่องของธรรมชาติครับชีวิตของคนเราหลายคนเดี๋ยวนี้อยู่แต่ในเมืองใช่ไหมครับอยู่กับป่าคอนกรีตเช้าก็ตื่นมาขึ้นทางด่วนมีแต่คอนกรีตใช่ไหมครับนั่งในรถเป็นเหล็กใช่ไหมครับไปถึงที่ทำงานก็อยู่ตึกสูงราฟ้ามีแต่กระจกตกเย็นก็ชีวิตเหมือนเดิมอีกไม่ได้เจอแบบนี้เลยธรรมชาติพวกนี้ไม่มีในชีวิตเขาเลยมันก็เครียดมันก็สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ทำยังไงชีวิตถึงจะสมดุลทำยังไงชีวิตถึงจะให้ธรรมชาติบำบัดได้ครับผม
1: พูดถึงเรื่องของธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมนุษย์ของเราก็เป็นธรรมชาติร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือดินน้ำลมไฟเนี่ยบวกกับจิตวิญญาณก็บวกกันเข้าไปแล้วมันสมดุลมันก็ทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาถ้าไม่สมดุลก็ป่วยก็ต้องรักษาคืออะไรคือปรับธาตุให้สมดุลเราจึงมียาธาตุ4
0: ครับ
1: ปรับให้สมดุลตัวไม่ร้อนอุณหภูมิไม่สูงไม่เย็น
0: ธาตุน้ำนะฮะ
1: ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมระบบหายใจมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแหละเหล่านี้แต่เราลืมนึกไปว่าทำไมจึงต้องกำหนดอานาปานสติลมหายใจก็มันเป็นธรรมชาติไง
0: ครับ
1: ไม่มีใครที่ไม่บริกรรมอนาปานสติตั้งแต่หมูหมากาไก่มันหายใจหมดแหละ
0: ถ้าหยุดก็เรียบร้อย
1: ถ้าหยุดก็เรียบร้อยปลาอยู่ในน้ำลึกๆมันก็หายใจนะ
0: หายใจข้างเหงือก
1: ฉะนั้นมันอนาปานสติทุกชีวิต
0: ครับ
1: เรามาบริกรรมบอกเจริญพุทโธก็ต้องอนาปานสติสัมมาอรหังก็ต้องอนาปานสติพองหนอยุบหนอก็ต้องอนาปานสติไม่ว่าเราจะเจริญอะไรก็ตามทำอะไรอยู่ก็ตามต้องหายใจอนาปานสติเนี่ยแปลว่าหายใจเข้าออก
0: ครับ
1: ฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องธรรมชาติคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันสำคัญมากนะ
0: ครับ
1: บางทีเราก็นึกถึงว่าธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะเช่นต้นไม้ท้องฟ้าทะเลภูเขาแสงแดดสายลมท้องฟ้าดินแดดเดือนดาวพวกนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกใบนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นมันนะ
0: ครับ
1: ทำไมเราจึงไม่เห็นมันก็กลางคืนเราก็เปิดนีออนแล้วก็ดูเพดานแล้วก็ดูจอเราไม่เห็นเดือนพระจันทร์เต็มดวง15ค่ำเราก็ยังไม่เห็น

0: อยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยไปป่าไปภูเขาไปตั้งแคมป์ไปนอนแล้วก็เลยพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้ไปทะเลไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นกลางท้องทะเลกว่าจะได้ไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม
1: ่กว่าเท้าจะได้สัมผัสดินเลย
0: เท้าจะได้สัมผัสดินหรือเห็นน้ำค้างเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาทิวเขาสวยงามยามเช้าเห็นนกร้องแดดอุ่นๆสิ่งเหล่านี้มันดึงอารมณ์เครียดออกจากชีวิตเราได้ง่าย
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นธรรมชาติบำบัดมันก็คือสุดยอดของหมอนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเราทิ้งมันหันมาหาเงินจนกระทั่งลืมธรรมชาติวันหนึ่งมันก็ต้องเตือนเตือนบอกว่าคุณขาดวิตามินดีแล้วนะ
1: ครับ
0: ขาดวิตามิน A B C D จนถึงแซดเนี่ยคุณขาดมากๆเลยนะคุณต้องไปหามันนะเติมเต็ม
1: ครับ
0: อันนั้นคือร่างกายส่วนด้านจิตใจเนี่ยก็คือว่าคุณกำลังเครียดนะ
1: ครับ
0: อารมณ์ของคุณกำลังแย่แล้วคุณโกรธเร็วคุณโมโหคุณเกรี้ยวกราดคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาหวาดผวา
1: ครับ
0: กับอารมณ์ของคุณแล้วนะคุณกำลังจะขาดมิตรภาพนะธรรมชาติมันก็เตือนนะธรรมชาติก็เตือนหมูหมาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็เตือนนะบางทีเนี่ยโอ้ทำไมเจ้านายเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ทำไมแย่อย่างนี้ขนาดมันเตือนเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราทำลายธรรมชาติเช่นระเบิดภูเขาขุดเจาะใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินนะขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแต่แล้วเราก็เอามาใช้ทำเป็นปูนซีเมนต์ทำเป็นเอาแร่ต่างๆขึ้นมาร่อนหาทองคำร่อนหาธาตุเหล็กธาตุเพชรนิลจินดาที่อยู่กับธรรมชาติจนกระทั่งมันหายไปหมดแล้วตอนนี้แม้แต่ภูเขาใน ประเทศอิตาลีหินอ่อนใช่ไหมล่ะ
1: หินอ่อนคร
0: ับ หินหยกในพม่า
1: ครับ
0: เราก็ระเบิดโอ้โหตัดหันมาขายเนี่ยเห็นไหมเราเอาเงินเป็นหลักแต่เราลืมนึกไปว่าเรากำลังขายธรรมชาติที่เป็นอายุ
1: พันๆปีนะ
0: ล้านล้านปีสิมันถึงจะเป็น
1: ตกผลึกเป็น
0: ตกผลึกเป็นอย่างนั้นเพชรอย่างเพชรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับครับยิ่งนานยิ่งมีค่ายิ่งหากันนะคร
0: ับยิ่งหากัน
1: ก็เลย
0: เอาธรรมชาติมาประดับตัวเองเนื่องจากคิดว่านั่นแหละมันมีค่าใครมีเพชรเม็ดใหญ่มิดเพชรเม็ดตัวบลูไดมอนด
1: ์
0: เอามา
1: คิดกลับกัน
0: คิดกลับกัน
1: นี่ดึงธรรมชาติมาใส่ตัวใช่ไหมไม่ได้เอานำตัวเราไปอยู่ในธรรมชาติ
0: ถูกต้องเลย
1: ถ้าคิดอย่างที่ท่านเจ้าคุณพูดก็คือเราไม่ไปเอาธรรมชาติมาไว้กับตัวใช่ไหมครับแต่เราเดินเข้าไปหาธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนในพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราทราบกันดีว่ามีกรณียกิจ4ใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็ให้อยู่โคนไม้ใช่ไหมครับก็คือให้อยู่ป่าใช่ไหมครับให้อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับให้อยู่กับ
0: คือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตัวบำบัดที่ดีถ้าเราปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้อย่างต้นโพล่มโพใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันให้ออกซิเจนที่ดีมันกรองอากาศเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันถ้าก็ติดแอร์
1: ครับเขาบอกแอร์เป็นหมื่นๆ BTU ยังสู้ไม่ได้เลยครับครับ
0: อย่างเช่นถ้าเราไปอินเดียเราไปเห็นต้นอัชชะปาลนิโครธต้นไทรนะ
1: ครับ
0: อัชชะก็แปลว่าแพะปาละก็แปลว่าเลี้ยงนิโครธก็คือไท
1: รครับ
0: ไทรที่คนเลี้ยงแพะ
1: ครับไปอยู่ตรงนั้น
0: เอาแพะนี่มาหลบแดด
1: ครับ
0: แพะก็เป็นร้อยเป็นพันตัวอยู่ใต้ต้นเดียวด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นที่ทางเข้าหลวงพ่อองค์ดำต้นมันล่มเลย
1: ตรงนารันทานะฮะ
0: นารันทาหมายเลยนารันทาซ้ายมือเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่มาก
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราจึงไม่ควรลืมต้นไม้ไม่ควรลืมท้องฟ้าทะเลภูเขาที่เรามีแบบไม่ต้องซื้อ
1: ครับ
0: ลองไปภูเก็ตสิทะเลภูเก็ตเป็นยังไง
1: โอ้โหสวยมากเป็นมรดก
0: อุ่นยามเช้าแสงแดดอุ่นยามเช้านี่โอ้โหมันงามมาก
1: ครับ
0: มันเป็นเหมือนกับทองคำเลยนะทะเลเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาพระอาทิตย์ตกดิน
1: นะฮะสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับ
0: ระยิบระยับ
1: เหมือนทองคำที่ไม่ต้องซื้อนะฮะ
0: ไม่ต้องซื้อเพียงแค่เรามองไปดูเนี่ยนะไอความเครียดมันหายไปเลยนะ
1: จิตใจเรามันไปอีกอารมณ์นึงเลย
0: มันหายไปเลย

0: ไม่เหมือนเวลาเราดูจอนะฮะดูจอดู
1: จอหุ้น
0: จอหุ้นดูจอค่าเงินนะฮะดูราคาทองคำโอ้มันเครียดนะครับอีกแบบนึงนะครับมันกดดันมันตึงมันยึดนะครับมันเต็มไปด้วยความหวังความอะไรเต็มไปหมดแต่อย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกพอเราหลุดออกไปอีกหน้าต่างนึงซึ่งเป็นหน้าต่างของธรรมชาติแสงรีบระยับน้ำที่เคลื่อนไหวที่ซัดสาดฟองคลื่นสีขาวที่วนแล้ววนเข้าใช่ไหมครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็ให้เราคอยเห็นให้เข้าใจนี่คือความจริงของความไม่เที่ยงนะครับที่ทุกอย่างมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นะครับจะไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้ไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ได้ไม่ให้พระจันทร์ขึ้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพวกนี้เขาก็หมุนเวียนให้เราเห็นนี่คือวัฏฏะของชีวิตที่เราจะต้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้และเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้คนเมืองเนี่ยครับมันอยู่เหมือนเดิมตลอดในห้องก็ห้องเหมือนเดิมในลิฟต์ก็ลิฟต์เหมือนเดิมไอ้จอก็จอเหมือนเดิมโต๊ะทำงานก็เหมือนเดิมเปิดปิดไฟอย่างนั้นไม่เห็นอย่างที่คุณบอกไม่เห็นวิตามินไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์อยู่แต่ในนี้จริงๆแล้วยิ่งบางคนที่ทำพวกเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับ
1: โอ้โห
0: นี่หนักเลย
1: หนัก
0: ไม่อยู่แต่ในห้องครับคือชีวิตเขาเหมือนโลกเสมือนจริงวันๆเขาอยู่แต่กับหน้าจอฮะเขาไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้การที่เท้าจะสัมผัสดินสัมผัสน้ำเนี่ยไม่มีโอกาสเลยครับสัมผัสทรายไม่มีโอกาสเลยมันคนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยครับที่ผมเห็นแล้วเหมือนกับที่ท่านเจ้าคุณได้ยกตัวอย่างตอนต้นคือกลายเป็นคิดว่าจะเอาธรรมชาติมาอยู่กับตัวเองเริ่มมองหาแล้วไอ้ธรรมชาติจะมายังไงเช่นหาเพชรแพงๆมาใส่มาประดับใช่ไหมครับไปหานาฬิกาแพงๆมาใส่ที่บอกเนี่ยทำมาจากแร่นู้นแร่นี้อะไรแล
1: ้วคุณค่าของตัวเองมันหมดไปก็เลยไปเอาคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยมาเป็นตัวประกัน
0: ใช่ใช่
1: ประกันว่าถ้าฉันมีสิ่งนี
0: ้ครับ
1: ฉันมีคุณค่านะฉ
0: ัน
1: มีรถคันงามฉันมีคุณค่านะฉันมีเพชรเม็ดงามฉันมีคุณค่านะ
0: ครับมีแหวนมีนาฬิกาอะไรเนี่ยมาทำจากแร่อะไรทองคำขาวบ้างแร่อะไรรุ่นแปลกๆนะครับแล้วทำให้เขามีคุณค่านี่ก็ทำให้หลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเห็นที่เป็นข่าวดังๆในช่วงนี้ก็มีบางคนก็นี่แหละฮะไปเอาสร้อยเพชรสร้อยอะไรมาเนี่ยครับเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วก็สร้อยเพชรก็ไม่ใช่ของเขาเองครับไปหยิบไปยืมเข้ามาบ้างบางทียืมมาเสร็จใส่เสร็จเอาไปจำนำไปอะไรโอ้วุ่นวายไปหมดกลายเป็นปัญหาชีวิตเป็นหนี้สินพัวพันเพราะว่าไม่มีความสุขกับธรรมชาติก็เลยไปหาเอาของพวกนี้มาเป็นความสุขแทนนี่ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงนะฮะในสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
1: เขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ผิด
0: ครับ
1: เราก็จะดำเนินชีวิตผิด
0: ครับ
1: ตั้งจิตไว้ถูกก็จะดำเนินชีวิตถูก
0: ครับ
1: ถ้าเราคิดดูให้ดีนะถ้าเราปลูกกินทำกินมันเป็นธรรมชาติ
0: ครับ
1: ระหว่างหัวหอม
0: ครับ
1: ที่หวานกรอบโดยใส่ปุ๋ยเคมีลงไปกับหัวหอมที่หวานกรอบโดยใส่อุจจาระ
0: ธรรมชาติ
1: ก็ดีธรรมชาติ
0: ปุ๋ยอินทรีย
1: ์ปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวขี้ไก่อะไรเงี้ยลงไปหมักลงไปเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันหนึ่งมีสารพิษ
0: แฝง
1: อันหนึ่งไม่มีสารพิษ
0: ครับ
1: แต่มันสกปรกนะอุจจาระปัสสาวะ
0: แต่มันปลอดภัยครับ
1: แต่มันปลอดภัยแต่สารพิษเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็น
0: ครับ
1: อ้างว่าเป็นปุ๋ยแต่จริงๆมันคือสารพิษ
0: ครับครับ
1: ฉะนั้นปุ๋ยที่มนุษย์ขึ้นมาผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติกับจากเคมี
0: ครับ
1: จึงมีคุณค่าต่างกัน
0: ครับจริงครับพวกนี้อาจจะโตเร็วผลสวยงามสีสวยงามแต่ว่าในความสวยงามของเขามันแฝงไปด้วยยาพิษอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเห็นว่าคนทำไมอายุสั้นลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นโรคเร็วขึ้นเรื่อยๆป่วยง่ายขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีของเคมีพวกนี้นะครับก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบที่ท่านเจ้าคุณได้กล่าวไว้หมักกันใช่ไหมครับแล้วก็ไปเทไปราดโดยปกติเลยอาจจะไม่โตเร็วอาจจะไม่สวยงามมากแต่ว่าปลอดภัยพอเขาใส่เคมีเข้าไปเขามีต้นทุนสูงเวลาไปขายเขาก็ต้องขายแพงใช่ไหมครับของที่จะมีต้นทุนสูงจะให้อยู่นานก็ต้องไปแช่ไปหมักอะไรที่เป็นสารพิษใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลเขาบอกโอ้ยพี่เขาใส่ตั้งแต่เอาขึ้นมาจากเรือแล้วเขากลัวมันเน่ากิโลนึงตั้งหลายร้อยตัวนึงเป็นพัน
1: สดจากทะเลแต่ที่ไหนได
0: ้ที่ไหนได้อันนั้นที่เขาใส่ไปนะโอ้โหมันน่ากลัวนั้นพวกนั้นใช่ไหมครับแต่คนแต่ก่อนไม่มีเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเราปลูกเองไม่ต้องไปซื้อก็ไม่ต้องกลัวเสีย

0: นะเอาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าใช่ไหมครับของใหม่อยู่เต็มรั้วหลังบ้านเลยก็ไปหยิบมาใช่ไหมครับจะทำเมื่อไหร่ก็ไปหยิบมาปรุงใช่ไหมครับมันก็ปลอดภัยนี่คือการที่เอาตัวเราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติแบบที่ท่านเจ้าคุณได้กล่าวไว้ตอนต้นแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนที่จะทำกับข้าวเองในบ้านนี่หายากมากนะครับในทุกวันนี้น้อยมากนะคร
1: ับ ใช่ครับตอนนี้ก็เลยมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นร่วมกับท่านอาจารย์ยักษ
2: ์ครับ
1: ดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธร
0: ท่านมาบวชที่นี
1: ่นั่นก็คือว่ากินกรีนคลีนดิน
2: ครับ
1: เรามีตลาดกินกรีนคลีนดินเนี่ยอยู่ที่นี่
0: ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ
1: ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน
0: ครับ
1: ญาติโยมที่อยากจะซื้อของสะอาดบริสุทธิ์ดินก็สะอาดคลีนดินก่อนแล้วก็ปลูกด้วยสารธรรมชาติ คือปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยท่านก็จะได้พืชผักที่ดีมีคุณค่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยก็จะ
0: มีเลยนะครับเรานั่งตรงนี้จะมีร้านค้ามา
1: จะมีร้านค้าจากอย่างน้อย10กว่าจังหวัดแหละ14 15จังหวัดมารวมกันเพื่อที่จะให้คนได้กินสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดราคาถูกที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณค่าที่สุด
0: ไม่ผ่านตัวกลางก็คือเป็นชาวบ้านที่เขาเพาะปลูกเองจริงๆเลย
1: เอามาขายเอง
0: เอาผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาด้วยมือเขาเองเนี่ยแหละมาขาย
1: และไม่ต้องการกำไรด้วยนะ
0: ครับครับ
1: ไม่ต้องการกำไรไม่มีกระตังก็ขอกันได
0: ้ต้องการแบ่งปัน
1: ต้องการหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องการจะบอกว่ามนุษย์เราไม่ต้องซื้อขายก็ได
0: ้แต่ก่อนไม่มีการซื้อขายนะเงินไม่มีนะฮะแต่ก่อนไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีนะครับครับทั่วโลกก็เนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยก็ใช้แลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับ
1: ใช่ฮะเขาก็มานั่งร้านของเขามีโต๊ะมีเก้าอี้สะอาดเสร็จแล้วเก็บหมด
0: ครับ
1: แล้วก็วางมีโต๊ะพับได้หิ้วไปไหนมาไหนโมบายทั้งนั้นเลย
0: ก็ตรงที่เรานั่งนี่แหละนะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่เขาเก็บไปหมดแล้วนะครับ
1: ฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันคือความสมดุลของชีวิตเพราะชีวิตมาจากธรรมชาติผู้ใดฝืนธรรมชาติผู้นั้นก็ถือว่ากำลังจะทำลายชีวิตของตัวเองและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เหนือมนุษย์ก็คือธรรมชาติอย่าให้ธรรมชาติเป็นภัย
0: ครับ
1: อย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์อ
0: ย่าให้ธรรมชาติเป็นภัยอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์นะครับโอ้นมัสการขอบพระคุณสูงครับได้ข้อคิดดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าให้ธรรมชาติเป็นภัยนะฮะเราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติแต่อย่างที่ท่านบอกอย่าให้ธรรมชาติเป็นภัยนะครับถ้าธรรมชาติเป็นภัยแล้วเดี๋ยวใจเราจะเป็นผิดนะครับเรามาช่วยกันรักษาธรรมชาติและจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและท่านผู้ชมสามารถติดตามชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ได้นะครับเพื่อให้ธรรมะเป็นทานนะครับเป็นการชนะกันให้ทั้งปวงครับวันนี้เวลาหมดลงก่อนครับผมและทีมงานของลาไปเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุ
3: ขชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้

0: ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ในวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับคุณฝ้ายอัศดาพรเขียวอ่อนและดิฉันทอปัตติตยารัตนาทุนค่ะ
0: คุณผู้ชมรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5 www.thaitv5hd.com นะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นภายใต้ไลฟ์ใน Facebook Fanpage ได้เลยค่ะทุกช่องทางออนไลน์ของเราค่ะชื่อช่องเดียวกันเลยคือ TV5 HD ออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify และแอปพลิเคชัน LINE ฝากคุณผู้ชมกด follow กดติดตามเพิ่มๆกันไว้ได้เลยนะคะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามการไปเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ถอนสมอออกจากแหลมฉบังแล้วนะคะปิดฉากภารกิจพักผ่อนของฐานสหรัฐกว่า 5,000 นายในประเทศไทยและพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในภูมิภาคค่ะ
1: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3วงเงินกว่า3.7 ล้านบาทนะคะขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ถูกตัดงบประมาณสูงสุดค่ะ
0: เกษตรเช้านี้พาไปที่จังหวัดตรังค่ะชาวบ้านจังหวัดตรังนำลูกชกผลไม้ป่าหายากมาแปรรูปและทำเป็นวัตถุดิบเมนูของหวานรสชาติหอมหวานเหนียวนุ่มหนึบถ้าขายส่งเนี่ยได้ราคาดีเลยนะคะกิโลกรัมละ120 บาทแต่ถ้าขายปลีกเขาคิด150 บาทค่ะ
1: เริ่มวันในวันนี้นะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของงบประมาณกันหน่อยนะคะสำหรับที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีพ.ศ. 2570นะคะอันนี้เป็นวาระที่2และ3นะคะก็คือวันที่7ถึง9นี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เป็นการประชุมวันแรกนะคะจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยว่าวงเงินนะคะกว่า3.7 ล้านบาทนั้นนะคะมีอยู่ในกระทรวงอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็งบของกระทรวงไหนที่ถูกตัดกันบ้างนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งเป็นการพิจารณาเรียงลำดับเป็นรายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3โดยในชั้นกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนะคะก็จะนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการ271ล้านบาทคุณผู้ชมมาดูตัวเลขสำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลงหน่อยนะคะพาไปดู5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบสูงที่สุดนะคะไล่เรียงกันไปพร้อมๆกับหน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นกราฟิกให้นะคะสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด1เลยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงนี้เนี่ยปรับลดลง 3,278.4 ล้านบาทกระทรวงต่อมาค่ะกลาโหมนะคะของกลาโหมเนี่ยปรับลดลง 1,228.95 ล้านบาทหน่วยที่3ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลง 935.33 ล้านบาท4ค่ะกระทรวงมหาดไทยปรับลดลง 912.81 ล้านบาทและกระทรวงที่5กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสำหรับเกษตรเนี่ยปรับลง 682.25 ล้านบาทส่วนรายการที่มีการปรับเพิ่มงบประมาณอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสูงสุดก็คืองบกลางค่ะงบกลางเนี่ยปรับขึ้น 6,044 ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นทำให้งบกลางขยับเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยวางไว้ที่ 699,924 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่ขยับแล้วนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยที่วางไว้ก็คือ693,880 ล้านบาทค่ะก็ดูงบกลางเนี่ยนะคะก็ปรับขึ้นถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะภัยพิบัติต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะไฟไหม้บ้างหรือว่าช่วยเหลือประชาชนเนี่ย เกี่ยวกับสาธารณภัย
0: ก็คือที่น่านที่น้ำท่วมกันหนักๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็ต้องใช้เงินงบกลางตรงนี้ไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยเสียหายทั้งหลังแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่ที่ช่วงนี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันหน่อยค่ะอดีตกกต.อย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาตั้งข้อสังเกตว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีหัวสวชุดที่36เนี่ยทำงานแปลกๆนะ
1: ค่ะ
0: ชุดทำไมถึงไม่เรียก อนุกรรมการชุดที่26อ่ะมาสอบถามเลยเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันช
1: ุ
0: ดที่36เนี่ยบอกว่าผู้ถูกกล่าวหา200กว่าคนเนี่ยกกต.ไม่จำเป็นต้องส่งศาลแต่ชุดที่26บอกว่า200กว่าคนเนี้ยจำเป็นต้องส่งให้ศาลพิจารณาทุกคนในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันแบบนี้ทำไมถึงไม่เรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พูดถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีรายงานว่าจะเสนอให้กกต.เนี่ยไม่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลเรื่องนี้คุณสมชัยบอกว่าทำไมอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยซึ่งมีทั้ง7คนและมีทีมเลขานุการอีก9คนจากรายงานทำไมไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาสอบถามพิจารณาเพิ่มเติมคืออย่างที่แจ้งไปชุดที่26เนี่ยค่ะเขาเสนอให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนทำไมถึงไม่เรียกชุดนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมล่ะหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาเพิ่มเติมล่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมารายงานการประชุมเนี่ยมันเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นเองนอกจากนี้ในการประชุมครั้งที่4/2569ของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่36อันนี้ค่ะมีการพูดถึงบุคคลภายนอก
1: ค่ะ
0: ผู้มีบารมีนอกพรรคที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์แต่ว่าก็มีอนุกรรมการรายหนึ่งเขาทักท้วงว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะเขาแค่เตะบอลอย่างเดียวเองไม่น่าจะนำมาเกี่ยวข้องแต่ฝ่ายเลขานุการเขาก็ชี้แจงไปว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครและไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ถ้าเป็นผู้ที่กระทำความผิดก็สามารถดึงมาอยู่ในสำนวนได้ซึ่งคุณสมชัยบอกว่าการตรีกรอบการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หร
1: ื
0: ออาจจะทำให้ใครต่อใครที่ผิดแล้วหลุดไปเลยก็ได้คือมองสองขั้ว
1: ค่ะ
0: คือมันอาจจะชัดเจนขึ้นมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นหรืออีกในแง่หนึ่งคนทำผิดอาจจะหลุดจากการทำผิดก็ได้นอกจากนี้ในที่ประชุมครั้งที่3ค่ะคุณสมชัยบอกพออ่านแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆนะคือข้อที่คุณสมชัยบอกแปลกๆคือในการประชุมครั้งที่3เนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองไม่สามารถช่วยมายุ่งมาแทรกแซงมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้ขณะที่ฝั่งของผู้สมัครเองก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้คุณสมชัยบอกว่าถ้ามีคำพูดที่ตรีกรอบแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนั่นก็แปลว่าฝ่ายการเมืองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตต่างๆเหล่านี้เรื่องนี้คุณสมชัยอยากให้ทางกกต.ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนค่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: ในเชิงกฎหมายการตั้ง36ไม่ผิดประเด็นถัดไปคือมีอยู่35ชุดทำไมจะต้องตั้ง36 35ชุดนั้นเนี่ยเป็น35ชุดที่ทำงานประจำอยู่แล้วมาจากตัวแทนกกต.7คนนะ1คนเสนอ35คนกระจายไปใน35ชุดการทำงานของอนุวินิจฉัย35ชุดนั้นทำงานแบบแรนดอมจะใช้เรียกว่าแรนดอมได้หรือเปล่าไม่รู้
3: สุ่มใช่ไหมก็คือคดีหนึ่งเข้ามาก็คือสุ่มว่า
2: เรียงตามระดับไปแล้วกันยังไม่ถึงขนาดแรนดอมอ่ะแต่เรียงโดยไม่มีโอกาสที่จะเลือกนะครับคือถ้าเข้ามาวันนี้ไปถึงชุดที่8ก็เป็นเบอร์8รับไปเข้ามาวันนี้เป็นชุดที่9ก็เบอร์9รับไปไม่มีสิทธิ์เลือกถามว่า
0: ส่วนทางด้านคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตเลือกส.ว.เนี่ยค่ะหลังจากที่มีความเห็น

0: ตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่ชุดที่36ชุดล่าสุดกลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องใครเลยแม้แต่รายเดียวคุณพริษฐ์บอกว่ามีข้อสงสัยอยู่4ประเด็นนะคะคือที่ผ่านมากระบวนการทำงานแนวทางการวินิจฉัยแล้วก็ผลลัพธ์โดยเฉพาะเหตุผลการตั้งคณะชุดที่36ในอย่างคุณสมชัยพูดไปอ่
1: ะ
0: มี35คณะแล้วอ่ะแล้วเขาทำงานกันอยู่แล้วทำไมจำเป็นจะต้องตั้งชุดที่36รวมถึงรายละเอียดการประชุมและการพิจารณาพยานหลักฐานที่กกต.ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นมันอาจตีความกฎหมายจนไม่สามารถสาวไปถึงนักการเมืองระดับบิ๊กๆอย่างระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมกับยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางการจัดทำโพยเลือกส.ว.คือตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้กกต.ถึงบอกว่ามันยังไม่เพียงพอให้เชื่อว่ามันจะมีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เองเคยใช้เพียงแค่ข้อความแชทนะคะเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วแต่อันนี้มีทั้งโพยมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งเส้นเงินขนาดนี้ยังไม่เพียงพออีกหรือโดยเรียกร้องให้ทางกกต.ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทำงานของคณะอนุชุดที่36นะคะบอกอยากให้เปิดเผยชี้แจงให้ชัดเจนและโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะคดีหัวสวเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ประมาณ2ปีก่อนนะคะทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีพรรคหลายพรรคการเมืองเนี่ยที่อาจจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าในปีนั้นเองเนี่ยคณะรัฐมนตรีมันก็ไม่ใช่ชุดนี้นะแน่นอนว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณอนุทินบอกเลยบอกว่าออกมาย้ำบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่เอี่ยวคดีหัวสวนะคะแล้วก็ยืนยันเลยบอกว่ามีคำสั่งพักห้ามยุ่งเด็ดขาดแล้วก็ติงด้วยบอกแพ้แล้วอย่าผ่านขี้แพ้ชวนตีไปดูทางฝากฝั่งของท่านนายกกันหน่อยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสวผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพ.ต.ส.โดยเห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.พรรคประชาชนควรที่จะตอบนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงนายณภินทรเรื่องหัวสว.ให้ได้ก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งค่ะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.อีกทั้งรัฐบาลอนุทิน1เข้ามาช่วงประมาณกันยาปี68แล้วก็รัฐบาลอนุทิน2เข้ามานะจากการเลือกตั้งก็คือช่วงมีนาคมปี69เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลือกตั้งสวตั้งแต่กคกรกฎาคมปี67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลาก็ไม่เกี่ยวกันเอาไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ก่อนเลือกสว1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เพราะหนังสือนั้นยังอยู่ชัดอยู่ยังมีผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องว่าพวกสว.ต้องพูดถึงจดหมายพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยชอบลืมนะครับประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนนะครับหัวสว.ออกมาก่อนการเลือกตั้งสว.ถึง2เดือนแล้วก็ถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลอนุทินเข้ามาอนุทิน1กันยา68อนุทิน2มีนา69นะครับเลือกสว.เมื่อไหร่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ด้วยช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งนะครับ
0: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์อะค่ะถึงขั้นประเด็นการหัวสวบอกว่าเดี๋ยวมันจะสะเทือนนายกรัฐมนตรีสะเทือนรัฐบาลของนายกยุคนี้ท่านนายกหัวเราะเลยนะ
1: คะ
0: ท่านบอกว่าตนก็ตอบไปแล้วนะว่ารัฐบาลมาเมื่อไหร่สวมาเมื่อไหร่ไทม์ไลน์มีอย่างชัดเจนไม่มีส่วนที่จับชนกันหรือเชื่อมโยงกันได้เลยท่านเปรียบบอกว่าเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทน่ะมันก็เหมือนอย่างนั้นแหละก็พูดกันไปมันไม่มีทางมาบรรจบกันได้เพราะมันคนละช่วงเวลาคนละบริบทกันท่านก็เน้นย้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นการออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงของท่านเองไปดูในเรื่องการอภิปรายร่างพรบงบประมาณกันหน่อยนะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้มีการกำชับส.ส.เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้วนอกจากนี้นะท่านนายกอนุทินยังกล่าวถึงวาระครบรอบ1ปีการทำข้อตกลง MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนที่พรรคประชาชนบอกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคนั้นท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าวันนั้นก็ร่วมกันทั้ง2พรรคในการหาทางออกให้กับประเทศและพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็สนับสนุนซึ่งกันและกันจะผิดพลาดได้ยังไงถ้าจะมีผิดพลาดก็น่าจะมาจากพรรคประชาชนที่มายึดมั่นใน MOA ไม่ใช่เพราะหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้นายกรัฐมนตรียุบสภาไม่เช่นนั้นจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงต้องยุบสภาอันนี้ก็ชี้แจงหลากหลายประเด็นด้วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะครบ1ปีแล้วน
0: ะ
1: ที่ทำ MOA กันก็เลยพูดไว้ก่อนเลยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะอย่ามาบอกว่าความการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยผิดพลาดที่สุดละของพรรคประชาชนที่ตัดสินใจทำ MOA ให้นายกเป็นนายกตอนเมื
0: ่ออนุทิน1
1: อนุทิน1นั่นแหละค่ะ
0: มาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยค่ะเรื่องนี้ติดตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายภาคส่วนก็ยังคงจับตาการทำงานของบอร์ด Data Center ที่จัดทำกรอบกติกาโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสการลงทุนประเทศและไม่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนค่ะดร.สามารถราชพลศิษย์อดีตรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีการโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุน Data Center ในประเทศไทยค่ะซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรของประเทศแล้วก็ตั้งคำถามว่าแล้วคนไทยจะได้อะไรขณะเดียวกันอาจเกิดผลกระทบในหลายด้านเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองการจัดเก็บน้ำมันและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลไม่ได้แปลว่าไทยได้ประโยชน์มหาศาลนะคะตั้งแต่ปี2567ถึงเดือนมีนาคมปี69สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center 42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้ดูน่าตื่นเต้นเพราะมันเป็นตัวเลขที่เยอะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้จะตกไปอยู่กับประเทศไทยทั้งหมดเพราะเครื่องจักรและก็อุปกรณ์สำคัญของ Data Center จำนวนมากยังต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็มาจากต่างประเทศอีกเช่นกันรายได้หรือกำไรของผู้ประกอบการก็ไม่ได้หมายความว่าจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเงินลงทุนกี่แสนล้านบาทเพียงอย่างเดียวไม่ควรนับว่าเป็นความสำเร็จค่ะแต่ต้องตรวจสอบว่าเงินจำนวนนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยเท่าไหร่ลำดับต่อมาสิ่งที่ไทยควรได้จากการตั้ง Data Center ในไทยเช่นคนไทยมีทักษะสูงขึ้นบริษัทไทยเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนมากขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและที่สำคัญสามารถใช้ Data Center เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเติบโตขึ้นตั้งแต่ชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้าและการทำความเย็นไปจนถึง Cloud AI Automation หรือว่าโรบอติกมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของไทยแล้วก็ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคได้พร้อมกันนี้ก็ต้องชี้วัดกันที่ประโยชน์สุทธิว่าประเทศไทยนั้นเสียไปเท่าไหร่และเราจะได้กลับมาเท่าไหร่ต ้นทุนเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำโครงสร้างพื้นฐานที่ดินผลกระทบต่อชุมชนรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐเนี่ยให้กับผู้ลงทุนที่สำคัญคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาจะต้องเป็นผู้กำหนดกติกานโยบายมาตรฐานและกรอบการกำกับดูแลกิจการให้มีความชัดเจนและยึดประโยชน์ให้ประเทศไทยมากที่สุดค่ะนี่เป็นการให้ข้อมูลและการตั้งคำถามของดร.สามารถนะคะส่วนทางด้านคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะมีการลงพื้นที่ไปตรวจพบการปนเปื้อนในบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9โดยศูนย์ข้อมูลค่ะได้ว่าจ้างบริษัทเข้าไปดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดซึ่งภายในพื้นที่บริษัทก็มีการใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมกับใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารนะคะที่มีการนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9แล้วก็สูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้รับเหมาเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดค่ะหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำๆในพื้นที่เพื่อประเมินเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
1: ไปดูในเรื่องของการกวาดล้างปราบปรามป้องกันและป้องปรามยาเสพติดกันหน่อยซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะมาจากพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้นะคะก็คือจะทะลักเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ด้านในของประเทศไทยของเราล่าสุดเนี่ยพาไปดูทางฝั่งอีสานกันหน่อยคุณผู้ชมตำรวจบึงกาฬค่ะไปรวบหนุ่มชาวพิจิตรที่รับจ้างขนยาบ้าในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็ไปยึดของกลางอันนี้เนี่ยประมาณ 400,000 เมตรไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬร่วมกับฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติด DSI เข้าไปจับกลุ่มนายนิวัฒน์ชาวจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬไปยังพื้นที่ตอนในจากการตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบกล่องลังกระดาษบรรจุยาบ้า 400,000 เม็ดคดีนี้เนี่ยมีการเฝ้าติดตามและสามารถสกัดจับกลุ่มนายกันตพัฒน์ผู้ร่วมขบวนการชาวอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรได้ที่บริเวณพื้นที่บ้านคำไผ่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับรถเก๋งซึ่งใช้เป็นรถยนต์นำทางขนย้ายยาเสพติดตำรวจเขาก็ไปเฝ้าสังเกตการค่ะจนกระทั่งพบกับนายนิวัฒน์คนที่จับกลุ่มคนแรกเนี่ยเดินไปเคาะห้องพักนายกันตพัฒน์จากนั้นนายกันตพัฒน์ขับรถออกไปสำรวจเส้นทางก่อนออกไปดูลาดเหลาพอนายนิวัฒน์เดินมาขึ้นรถตำรวจเข้าชาร์จเลยค่ะเข้าไปจับกุมเลยเพราะว่าพฤติการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วซึ่งการจับกุมครั้งนี้ค่ะเป็นการขยายผลจากก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเครือข่ายนี้นะคะได้ที่ในพื้นที่ซึ่งเป็นของกลางหลายล้านเม็ดด้วยกันเบื้องต้นค่ะนายนิวัฒน์รับว่าได้รับจ้างจากเครือข่ายให้นำยาบ้าไปส่งที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ค่าจ้างรวม 80,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและส่งของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองบึงกาฬแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งล็อตนี้เป็นล็อตจากการขยายผลมาจากล็อตก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นรายใหญ่ในพื้นที
0: ่
1: เพราะว่าอันนี้เนี่ยขนาดเป็นล็อตเล็กๆนะดูแล้วเนี่ยที่จับกลุ่มได้2คน 400,000 เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไปส่งที่อุดรธานีแล้วผู้ที่จะรับต่อจากอุดรธานีเนี่ยใครกันล่ะเดี๋ยวก็จะมีการขยายผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ
0: ทีนี้การปราบปรามยาเสพติดค่ะทำงานหน่วยงานเดียวไม่สำเร็จแน่นอนก็ต้องบูรณาการกันหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขบวนการค้ายาเสพติดหรือคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทางด้านปปส.เองค่ะเดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีเอี่ยวกับยาเสพติดด้วยปปส.ภาค3ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการ 1386พิฆาตยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษ38เป้าหมายค่ะจับกุมมา12รายรายหนึ่งเนี่ยคือเขาถูกร้องเรียนถูกพี่น้องชาวบ้านนี่แหละร้องเรียนบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอราศีสไลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ
1: คะ
0: แต่ว่ามือมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปปส.เลยไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ยอมรับว่าตัวเองเสพยาบ้าก่อนหน้าที่จะโดนตรวจ 2-3 วันฝ่ายปกครองก็เตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็พิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อเป็นการตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าเสพอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านรู้จักลูกบ้านทุกคนด้วยแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเลยไปดูอีกหนึ่งคดีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบาะแสจากสายด่วนปปส.1386กรณีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายนี้ก็มีผู้ร้องเรียนเช่นกันค่ะบอกว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพร้อมกับพวกรวม5รายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปส.จึงเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพักนะคะแล้วก็ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะฉี่ม่วงค่ะตามระเบียบพบสารเม็ดแอมเฟตามีนนะคะโดยทั้งหมดยอมรับว่าเสพไอซ์มาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่2เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยซึ่งคุณคิดดูสิมหาวิทยาลัยมีเด็กเยอะแค่ไหนถ้าเกิดหลุดไปหาเด็กๆน้องๆ นักศึกษานั่นคืออนาคตของชาตินะคะก็ตัดวงจรซะก่อนเลยแบบนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติค่ะท่านสามารถเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ได้โทรแจ้งได้เลยที่สายด่วน1386เจ้าหน้าที่พร้อมจะตรวจสอบขยายผลและดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกเสียงจากประชาชนนั้นมีความหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงค่ะ
1: นอกจากในเรื่องของยาเสพติดที่มีการกวาดล้างและปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยที่รัฐค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยนั่นก็คือการปราบปรามสินค้าปลอมผิดกฎหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหไลฟ์ขายกันโครมเลยรัฐบาลเดินหน้าเลยนะคะ4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ค่ะเชื่อมกับข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลังจาก7เดือนที่มีการดำเนินการมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ให้การแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญค่ะตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปี69นะคะในปีนี้ตลอดทั้งปีเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการด้วยกันอันนี้ก็สะท้อนถึงการยกระดับการปรับปรามและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการระงับหรือว่าลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพยนตร์เพลงและผลงานลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์หรือว่าการถ่ายทอดสดออนไลน์และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์ด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าแล้วก็สินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มจัดทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ IP Verify สำหรับสัญลักษณ์นี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านค้าต่างๆต้องรับการตรวจสอบ แล้วถ้าร้านค้านั้นๆผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ไปก๊อปสินค้าเขามาแบบนี้นะก็จะได้รับสัญลักษณ์นี้ไป IP Verify

0: ายเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นผู้บริโภคพอเห็นสัญลักษณ์นี้ปุ๊บมั่นใจได้เลยโดยรัฐบาลต้องให้ต้องการให้ตลาดออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้องก็ต้องไม่เสียเปรียบจากการแข่งขันกับสินค้าปลอมหรือว่าสินค้าละเมิดสิทธิด้วยหากประชาชนและเจ้าของสิทธิ์พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เหมือนกันนะคะแจ้งไปที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ02-547-4702หรือว่าสายด่วนจำง่ายๆ4ตัวเท่านั้น1368โทรไปได้ที่เบอร์นี้ทั้งนี้นะคะก่อนที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวด้วยเงื่อนไขการคืนสินค้ารวมไปจนถึงการเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งไว้ด้วยอันนี้จะต้องมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าอีก2วันนะคุณฝ้าย
1: ค่ะ
0: 9.9 นะส่วนใหญ่เวลาจะมี .7.7 8.8 9.9 นะช่วงประมาณก่อนและหลังวันเหล่านี้สัก3วัน5วันเขาก็จะเริ่มแล้วเป็นเทศกาลของเขาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไอ้ตัว IP Verify ที่บอกว่ารัฐกำลังเร่งดำเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่เบื้องต้นเขาก็ให้คัดกรองก่อนไปดูซิรีวิวร้านเป็นยังไงราคาสินค้าเหมาะสมหรือไม่
1: เวลาดูรีวิวร้านโปรดใช้วิจารณญาณว่าเป็นรีวิวจากคำพูดคนจริงบางทีเนี่ยเขาใช้ AI มารีวิวนะคะเพื่อจะให้ยอดดูรีวิวเนี่ยยอดรีวิวเยอะยอดรีวิวสูงแล้วก็คำรีวิวดีบางทีเราอ่านแล้วเรารู้ว่าอันนี้มัน AI อ่
0: ะ
1: มันไม่ใช่คำพูดคน
0: อ
1: ่ะกรุณาอย่าดูแค่ตัวเลขของการรีวิวช่วยเข้าไปอ่านภายในให้ละเอียดที่เตือนนี่เพราะว่าประโยชน์ของทุกคนเลยเป็นห่วงจริงๆโดยเฉพาะ 9.9 โปรโมชั่นออกมาน่าจะเริ่มออกมาตั้งแต่วันนี้แล้วอะค่ะยับยั้งชั่งใจกันด้วยเวลาจะช็อปอะไรตรวจสอบกันให้ดีก่อนนะคะมาดูเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดหย่อนนะคะในการข่าวเองในการสืบหาข้อมูลว่าตัวผู้ต้องสงสัยหรือคาดว่าจะอยู่ในขบวนการที่ก่อความไม่สงบนั้นเป็นใครสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเชิญตัวเข้ามาซักถามเป็นรายๆไปล่าสุดนี้ก็เชิญตัวอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญตัวนายโมฮัมหมัดรูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดงแล้วจึงนำตัวไปส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะและหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถแจ้งได้เลยที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางนี้ก็อยากให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้นตามลำดับด้วยค่ะ
0: ค่ะจากพื้นที่ชายแดนใต้นะคะไปต่อกันที่ชายแดนกัมพูชากันบ้างช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรนะคะแต่ว่าที่มีอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเฟกนิวส์ข่าวปลอมบิดเบือนต่างๆที่กัมพูชาสามารถทำได
1: ้
0: เขาจะใช้ทุกๆโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็จะหาโอกาสที่จะ
1: ขยันนะคะ
0: ที่จะทำให้ได้นะบ้านเขาขยันจริงๆทูตไทยของเราค่ะที่อยู่ที่ประจำกรุงปารีสออกมาโต้กลับเลยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยล่าสุดนะออกมากล่าวหาไทยของเราบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยพยายามที่จะกดดันให้กัมพูชาถอนประเด็นข้อพิพาทชายแดนออกจากการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสค่ะโดยคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากที่สื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างเลยนะบอกว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่ม

0: มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งจะมีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้บอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าเป็นตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสนะคุณนิกรเดชยืนยันเลยบอกว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นและยังต้องเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญดังนั้นข้อกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวจึงไม่มีมูลอีกทั้งบทความดังกล่าวที่ได้รับการเผยแพร่เป็นช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS และการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมาถึงนี้ยืนยันเลยนะคะบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉะนั้นขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมในลักษณะนี้บ้านเราทำอะไรก็ทำบนพื้นฐานของหลักการความถูกต้องแล้วก็เอกสารต่างๆนะข้อตกลงต่างๆที่มีการลงลายลักษณ์อักษรร่วมกันไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีโอกาสที่เราจะทำแต่เราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นยืนยันนะจากทูตเลยคุณนิกรเดชทูตของฝรั่งเศสนะบอกออกมาเลยว่ามีโอกาสแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะเรายังยึดหลักการแบบนี้และเรายังเห็นเขาเป็นเพื่อนบ้านอยู
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังเห็นอยู่นะแต่ถ้ายังออกมาเรื่อยๆแบบเนี้ยอีกสักหน่อยเนี่ยนะเออเราอาจจะได้เป็นแค่คนข้างบ้านกันหรือเปล่านะคะ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วนะ
0: ก็เราพยายามอยู่นะ
1: เขาทำเราเยอะเหมือนกันนะคะในทุกๆเวทีต่างประเทศเนี่ยกัมพูชาเองก็มักจะสร้างตัวเองให้มีบทบาทว่าเป็นผู้ถูกกระทำและประเทศไทยเป็นผู้กระทำแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทางทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเองอย่างคุณนิกรเดชเนี่ยท่านเคยเป็นโฆษกต่างประเทศท่านก็เข้าใจในข้อมูลทุกอย่างและท่านมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วฉะนั้นท่านสามารถโต้ตอบข้อเท็จจริงให้นานาชาติได้ทราบได้อยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เอามาดูเรื่องของทหารอาสากันหน่อยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลทำจริงเรื่องของนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาพร้อมกับเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้สมัครใจรับใช้ประเทศชาติค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจโดยกองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือว่าทออสเปิดโอกาสให้กับกำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญเลยโอกาสแรกคือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการค่ะจะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะต่างๆค่ะเพราะทันทีที่เข้ามาเป็นทหารนะคะอย่างแรกที่ท่านจะได้ฝึกคือวินัยอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็จะมีการฝึกอาชีพต่างๆเมื่อปลดประจำการท่านสามารถนำอาชีพเหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดเลี้ยงดูครอบครัวได้โอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพค่ะเข้าไปเขามีการให้เรียนด้วยนะคะอยากเรียนด้านไหนก็มีการเรียนด้วยนะคะโอกาสที่4ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตค่ะและที่สำคัญคืออาจจะได้คือท่านจะได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกด้วยเพราะหลายคนบอกว่าไปเป็นพลทหารหรือไปเป็นทหารอาสาอยากจะเป็นทหารต่อต้องทำอย่างไร
0: ค่ะ
1: ท่านมีสิทธิสอบด้วยนะคะเป็นนายสิบของทหารบกขณะที่กองทัพบกเองก็ขานรับนโยบายค่ะพร้อมเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์มาสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราค่ะซึ่งจะเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศทั่วประเทศมีอยู่221หน่วยค่ะพลทหารอาสาคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการค่ะที่สมัครใจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญา

0: จ้างระยะเวลา4ปีแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการเลยค่ะคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นนะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทนอกจากนี้เขาจะมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละอีก 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงคือนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะท่านก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกด้วยรวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพ บกซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้เป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้ที่สมัครใจเป็นพลทหารอาสาค่ะควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆสำหรับการรับสมัครเปิดโอกาสให้ชาวไทยชายไทยชายไทยวัย18ถึง20ปีบริบูรณ์คนที่เกิดปี2550จนถึงปี2552และอีกหนึ่งแก๊ปคืออายุ22ถึง26ปีคนที่เกิดปี2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนที่อายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ท่านสามารถมาสมัครเป็นทหารอาสาได้นะคะใครสนใจไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th หรือไปสมัครที่ตัวเองไปสมัครด้วยตัวเองก็ได้ค่ะที่หน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือว่าสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี69ไปจนถึง24มกราคมปี70ค่ะ
1: ไปดูในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะในเรื่องของสุขภาพผู้ชมปีนี้เนี่ยโควิดนะคะตั้งแต่ระบาดมาปี2019ปีนี้2026 67ปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีการศึกษากันมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็มีการสังเกตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโรคประจำถิ่นแล้วแต่ว่าช่วงพีคมันจะอยู่ช่วงประมาณสักกลางๆปี
0: ช่วงหน้าฝน
1: ช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงสิงหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องค่อยๆซาลงไปแต่ปีนี้คุณหมอยงบอกว่ามันไม่เหมือนกับทุกปีโดยเฉพาะ2ปีหลังก่อนนั้นเนี่ยปี67 68มันแปลกไปนะในปีนี้ท่านบอกเลยนะบอกว่าเดี๋ยวมันน่าจะไปลดลงในช่วงเดือนตุลาคมจากที่ก่อนหน้านี้มันต้องลดตั้งแต่สิงหาคมแล้วโดยเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอยงค่ะโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ค่ะการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามปีนี้ค่ะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเลยปีนี้69เนาะคุณฝ้ายนะปี67 68เนี่ยแตกต่างกันเลยบอกว่าโควิด-19 ปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีมาพบน้อยมากๆเลยเพิ่งจะมาระบาดนี่เองราวๆสัก2เดือนที่ผ่านมาก็ประมาณกรกฎาคมสิงหาคมแล้วตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงพีคของโควิด-19 ซึ่งก็พีคจริงๆถ้าสังเกตคนรอบๆตัวช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนเพื่อนเราใครต่อใครที่เป็นโควิดนะพี่เป้นะวันนี้มีอ่านข่าวก็เป็นโควิดเพิ่งจะรักษาหายเหมือนกันนะคุณหมอยงบอกว่าแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ช่วงพีคๆเดี๋ยวในเดือนตุลาคมเนี่ยคาดว่าจะลดลงแล้วแล้วก็ในช่วงของเป็นช่วงของนักเรียนปิดเทอมด้วยในช่วงนั้นตุลาคมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลเนี่ยตอนนี้มันจะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่มากเข้าไปทุกทีอย่างที่บอกตอนนี้มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วไข้หวัดใหญ่ไปดูไข้หวัดใหญ่กันหน่อยปีนี้เนี่ยระบาดต้นปีช่วงฤดูหนาวแล้วก็เริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยแล้วก็กลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่ว่าจำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่าถึง3เท่าถ้าเทียบกับโควิด-19 อย่างไรก็ตามค่ะอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วนะคะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขของการเสียชีวิตกันหน่อยโควิด-19 เนี่ยเสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณ100,000รายราย

0: ส่วนไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด19ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่แล้วนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือยังต้องดูแลตัวเองอยู่นะต้องดูแลตัวเองปกติกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสออกไปจำเป็นต้องออกจากอาคารฝนตกก็กางร่มหน่อยไหม
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าบางคนบอกว่าพอเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะแล้วเคยเป็นโควิดมาเพราะเขาเปรียบเทียบกันเขาบอกเป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกไม่สบายตัวมากกว่าโควิด
1: ทรมานมาก
0: ทรมานมากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนคนไปอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คุณหมอยงออกมาบอกแต่ว่ายังมีโรคอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อีกไม่ใช่แค่โควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะออกมาเตือนกันหน่อยว่าโรคที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและให้ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนแหละไข้หวัดใหญ่เราต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่ช่วงนี้หน้าฝนโรคไข้เลือดออกจะเป็นโรคที่ฮิตหน่อยเพราะมันมักจะเกิดช่วงนี้นะยุงเยอะๆยุงลายในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะสำหรับสิ่งที่ประชาชนอย่างเราต้องสังเกตอาการของทั้งสองโรคคือมันจะมีอาการคล้ายๆกันจนแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะคุณผู้ชมดูหน่อยไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกดูหน่อยว่าแตกต่างกันอย่างไรแม้ว่าจะคล้ายๆใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่แทบจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
1: ค
0: ่ะดูไปหน้าจอพร้อมๆกันค่ะคือเขาบอกว่าอย่างเช่นมีไข้สูงนะประชาชนก็จะไม่รู้แล้วว่าเออเราจะยังไงดีจะต้องยังไงล่ะแก้ปวดไหมลดไข้ไหมลดอะไรตัวร้อนไหมนะคะการรักษาที่มันไม่ถูกวิธีแพทย์ก็เลยบอกว่าให้สังเกตอาการของโรคที่บ่งชี้ชัดเจนอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สาเหตุจะเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะคะไวรัสอินฟลูเอนซ่าส่วนไข้เลือดออกเกิดจากสาเหตุของไวรัสเดงกีซึ่งไวรัสสองตัวนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกนะคะอันนี้ก็ถ้าเผื่อใครมีครอบครัวเป็นแพทย์ก็อาจจะรู้ส่วนอีกข้อสังเกตไข้หวัดใหญ่จะติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยไอจามพูดคุยอย่างที่บอกไปว่าใส่แมสหน่อยส่วนไข้เลือดออกจะมียุงลายเป็นพาหะอีกหนึ่งข้อสังเกตไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีระยะการฟักตัวประมาณ 1-4 วันส่วนไข้เลือดออกจะมากหน่อยนะจะเป็นการฟักตัว 4-10 วันแน่นอนว่าระยะการฟักตัวเนี่ยใน 1-3 วันแรกอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ค่ะอาการสำคัญไข้สูงปวดหัวเมื่อยไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกไม่สบายตัวปวดเมื่อยตัวนะคะส่วนไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอยเกิน2วันไข้สูงลอยก็คือสูงเลยแต่ว่าถ้าเป็นไข้หวัดปกติเนี่ยก็อาจจะมีลดเพิ่มๆนะจากการทานยาหรือว่าจากการเช็ดตัวแต่ว่าไข้เลือดออกไข้สูงลอยเกิน2วันปวดศีรษะปวดเมื่อยปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนลักษณะช่วยแยกความแตกต่างของโรคไข้หวัดใหญ่อาการจากทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นไอเจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกพบได้เด่นชัดสำหรับคนเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนไข้เลือดออกเนี่ยมันจะปวดที่กระบอกตามีจุดผื่นแดงตามตัวอันนี้ก็จะสังเกตง่ายหน่อยนะเหมือนยุงกัดแล้วก็มีผื่นขึ้นมาแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยคือปวดกระบอกตาโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะการรักษาคือการรักษาตามอาการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรงส่วนไข้เลือดออกรักษาไปตามอาการเลยอันนี้ไม่มียาจำเพาะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังสำหรับ2โรคไข้หวัดใหญ่หายใจลำบากมีอาการซึมปลายมือปลายเท้าเขียวส่วนไข้เลือดออกช่วงที่ไข้เริ่มลดลงเสี่ยงต่อภาวะช็อกนะคะแล้วก็เลือดออกง่ายด้วยหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตค่ะ
1: ช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าทั้ง2โรคนี้ถ้าเกิดมีอาการแทรกซ้อนสามารถทำให้เสียชีวิตได้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเด่นเช้านี้ค่ะ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชา ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: มาติดตามข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนมุ่งสร้างอนาคตไทยจีนอย่างยั่งยืนค่ะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยค่ะโดยมีนายสมชายเวชากรประธานชมรม9สมาคมจีนและประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะนายกสมาคมร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมด้วยการเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาจีนค่ะพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยอ้างถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวเอาไว้ว่าไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันและจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจมีความสำคัญมากกว่าญาติที่ห่างไกลและเนื่องในโอกาส
4: 60ปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและสิ่งที่น่าชื่นชมคือ

0: และสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคนและสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เราเป็นคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิเราก็ยังคงรักษาความผูกพันทางภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับความเป็นคนเชื้อสายจีนและประเทศจีนเข้าด้วยกันนี่คือจุดแข็งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทยผมก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกสมาคมสมาชิกทุกคนครอบครัวทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จขอให้มิตรภาพไทยจีนและความผูกพันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามมั่นคงและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปจงไทยเจียซินเจียโยไทยกัวเจียโยจงกัวขอบคุณครับ
1: ปิดท้ายด้วยภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกในงานด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ยตัวเองอายุครบ60ปีในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสัปดาห์หน้าก็จะแซยิดแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็อยากให้ร่วมมือกันสร้างพื้นฐานที่ดีเอาไว้ให้กับลูกหลานค่ะสำหรับชมรม9สมาคมจีนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508ประกอบด้วยสมาคมจีนสำคัญ9แห่งนะคะได้แก่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยสมาคมฮากาแห่งประเทศไทยสมาคมกวงสิวแห่งประเทศไทยสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยสมาคมเจียงเจ้อเซี่ยงไฮ้แห่งประเทศไทยสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยสมาคมยุนนานประเทศไทยสมาคมยุนนานและสมาคมกวางสีประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าไทยจีนการสืบสานการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนงานสาธารณกุศลตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนอย่างแน่นแฟ้นแม้สมาชิกจะมาจากหลากหลายภูมิภาคและมีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ตามค่ะ
2: ถ้าพูดถึงประเทศไทยบ้านเรานะคะขออนุญาตชมนิดนึงแล้วกันจริงๆเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักของหลายๆประเทศที่เขาชื่นชมนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเองนะคะก็มองว่าเราเป็นเพื่อนที่น่ารักเช่นเดียวกันแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะในหลากหลายด้านนะคะอันนี้พาไปดูเกี่ยวกับด้านความมั่นคงกันหน่อยค่ะแม่ทัพภาคที่3ค่ะไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและสงบความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวด้วยค่ะโดยพลโทวรเทพบุญยามแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยค่ะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการประชุมหารือและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาทางด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงอันนี้กำลังฮิตเลยมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ค่ะเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้ง2ประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาซึ่งตลอดห่วงการพบปะกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวนะทางฝั่งลาวเองอย่างที่บอกเพราะเราเป็นเพื่อนที่น่ารักของเขาเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างสมเกียรติเลยค่ะแล้วก็กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดกับภาคเหนือของไทยและตลอดแนวลำแม่น้ำโขงด้วยค่ะ
1: ผู้ชมเคยได้ยินค่าเหยียบแผ่นดินไหมคะคือหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อประเทศไทยมีนโยบายจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะ
2: ค่ะ
1: ฝากฝั่งผู้ประกอบการหรือคนในพื้นที่บอกว่าไม่ควรเก็บเพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวบ้านเราน้อยลงอาจจะสูญเสีย

0: รายได้จากการท่องเที่ยวแต่บางกลุ่มที่เขาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะประเทศไทยคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาก็เก็บค่าเหยียบแผ่นดินเหมือนกันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเรื่องนี้อดีตขุนคลังหรือว่าอดีตรัฐมนตรีคลังค่ะออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะที่จะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในอัตรา450บาทต่อคนต่อครั้งศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการได้บอกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะคะจะเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนต่อครั้งและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเพื่อให้เริ่มจัดเก็บในปี2570เรื่องนี้อาจารย์สุชาติบอกว่าการเพิ่มค่าธรรมเนียมก็คือการเพิ่มราคาของการเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะแม้ว่าอัตรา450บาทต่อคนต่อครั้งอาจจะดูว่าไม่มากสำหรับนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มแต่การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวนักท่องเที่ยวยังสามารถไปเลือกไปเที่ยวประเทศอื่นได้อย่างเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศอื่นๆเขาสามารถเลือกไปเที่ยวได้ตลอดเวลาเมื่อเราทำให้ประเทศไทยแพงขึ้นหรือยุ่งยากมากขึ้นก็จะทำให้เราเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมันมากกว่าเงินค่าธรรมเนียมที่คิดว่าจะเก็บได้ต่อปีอะค่ะซึ่งอยู่ที่ประมาณ 14,850 ล้านบาทคือความเสียหายมันจะมากกว่าค่าธรรมเนียมหลายเท่าตัวนอกจากนี้การปรับขึ้นภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมสูงขึ้นมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวค่ะเพราะจะทำให้พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวปรับลดค่าใช้จ่ายลงมันจะไปกระทบกับรายได้ของโรงแรมร้านอาหารร้านค้าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งจะส่งผลเสียต่อการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐและ GDP ของประเทศในที่สุดขณะเดียวกันยังเห็นว่านโยบายนี้อาจจะไม่ถูกหลักการคลังอีกด้วยคือก็มีการขยายความนะคะว่าเงินที่รัฐบังคับเรียกเก็บเนี่ยควรเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินและการใช้เงินควรได้รับความเห็นชอบและตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิใช่เก็บภาษีมาสร้างกองทุนแล้วให้คณะกรรมการมีอำนาจใช้เงินนอกกระบวนการงบประมาณดังนั้นจึงต้องการให้ทบทวนนโยบายนี้ค่ะเพราะว่าการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทต่อคนต่อครั้งอาจจะทำให้รัฐเสียรายได้และเกิดความไม่โปร่งใสของหลักการคลังของประเทศตามมาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหแถวพัทยาต้องบอกว่าคึกคักเลยนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนๆในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์หลายคนเก็บกระเป๋าไปเที่ยวพัทยา
0: ะ
1: นะเพราะว่ามีทหารอเมริกันนะคะก็ลงมาที่พักผ่อนนะตรงที่แถวพัทยาเนี่ย5วันด้วยกันวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะล่าสุดค่ะ USS อับราฮัมลินคอนถอนสมอออกแล้วนะคะออกจากแหลมฉบังแล้วค่ะปิดฉากเยือนไทยวันที่2ถึงวันที่แล้วหลังจากที่นำกำลังพลมาพักผ่อนที่พัทยาบ้านเรานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีคึกคักมากๆเลยค่ะเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน USSอับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐถอนสมอออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569โดยกำลังพลประมาณ 5,000 นายได้ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีโดยเมื่อวานนี้นะช่วงเวลาประมาณสัก11โมง เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก็เริ่มเคลื่อนออกจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะแน่นอนว่าคนไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวแถวนั้นนะไปออกไปโบกมือบ๊ายบายลาพี่ๆทหารชาวอเมริกันนะหลังจากที่เรือเนี่ยก็ออกไกลไปเรื่อยๆมุ่งหน้าสู่ทะเลหลังจากนั้นนะคะกำลังพลก็นั่นแหละค่ะกลับขึ้นเรือไปเลยนะตามกำหนดการปิดฉากการพักผ่อนแล้วนะคะในประเทศไทยตลอด 4-5 วันที่ผ่านมานี้บรรยากาศการส่งเรือเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือหรือว่าประชาชนเองก็ดีไปโบกมือลาเนี่ยเออเขาน่ารักนะพี่เขาน่ารักแบบนี้นะสมควรไปส่งเขาละค่ะแล้วก็เนี่ยบ่ายบ่ายเขาก็ออกไปค่อยๆเคลื่อนไปนะเหมือนเรือไททานิกออกจากท่านะ เศร้าเลยค่ะใครที่เก็บกระเป๋าไปเที่ยวพัทยาเก็บกระเป๋ากลับมาทำงานกันได้แล้วนะคะสำหรับการมาเยือนครั้งนี้ค่ะเป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยของ USS Abraham Lincoln อีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า14ปีโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงนอกจาก USS Abraham Lincoln แล้วนะคะก็ยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมาอย่างประเทศไทยด้วยนะคะก็จะมี USSFrank E. Peterson นะคะซึ่งเข้าเทียบท่าในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังมี USS Robert Smalls ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่มาบตาพุธที่จังหวัดระยองด้วยค่ะตลอดช่วงการเยือนนะโหหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แน่นอนล่ะค่ะร่วมกันวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวเส้นทางการรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังสำหรับการถอนสมอของ USS Abraham Lincoln ในเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยท่ามกลางภาพเจ้าหน้าที่และกำลังพลโบกมือลากันก่อนเรือจะมุ่งหน้ากลับออกสู่ทะเลหลังจากที่สร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดช่วงวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาก็จะบอกว่าคึกคักแล้วกำลังพลของสหรัฐเองก็ค่อนข้างที่จะประทับใจทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแนะนำที่ไหนควรเที่ยวนะที่ไหนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดูแลตัวเองหน่อยนะคะและแน่นอนว่าประชาชนชาวไทยนะคนที่อยู่พื้นที่พัทยาชลบุรีโอ้เขาก็ต้อนรับกันโอ้โห
2: เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้การต้อนรับ
1: น่ารักแล้วก็เขาประทับใจมากเมื่อวานมีการเลี้ยงขอบคุณกันด้วยเมื่อคืนวันก่อนมีการเลี้ยงขอบคุณกันก่อนที่จะเดินทางกลับเมื่อวานนี้นะคะก็สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทั้งบ้านเราแล้วก็บ้านเขาด้วยแล้วก็เน้นย้ำอีกสักครั้งนึงใครที่เก็บกระเป๋านะคะไปดูพี่ๆกำลังพลของสหรัฐเก็บกระเป๋ากลับมาทำงานนะวันนี้วันจันทร์แล้วนะคะกับสู่โลกความจริงกันค่ะ
2: จากพัทยาพาลงใต้ไปที่สงขลาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมบ้านศรัทธาซึ่งเป็นพลังศรัทธาของชาวสงขลานะคะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในการสืบสานคุณค่าแห่งรัฐบุรุษและเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาด้วยค่ะนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมบ้านศรัทธาเพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่แผ่นดินไทยค่ะโดยมีนายบัญญัติจันเสนะเลขานุการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์พลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านก็ได้วางพวงมาลัยถวายความเคารพหน้ารูปของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จากนั้นก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญค่ะอาทิห้องรับรองห้องทำงานห้องนอนและห้องรับประทานอาหารซึ่งยังคงจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้อย่างเรียบร้อยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความทุ่มเทในการทำงานเพื่อประเทศชาตินอกจากนี้คณะยังได้เข้าชมนิทรรศการเส้นทางรัฐบุรุษและนิทรรศการเทิดไว้เหนือเกล้าซึ่งจัดแสดงเสื้อพระราชทานและบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศไว้ให้แก่ชาวสงขลาและปวงชนชาวไทยสร้างความซาบซึ้งและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมเป็นอย่างมากบ้านศรัทธาจังหวัดสงขลาเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดสงขลาค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสร้างเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2534มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะและบ้านหลังนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสะพานตินสุรานนท์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรรวมทั้งทะเลสาบสงขลาและเกาะยอได้อย่างชัดเจน ต่อมาในปี2539ท่านก็ได้มอบบ้านหลังนี้คืนให้กับชาวสงขลาเพื่อเป็นสมบัติของส่วนรวมและอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะทูตพิเศษของผู้นำสหรัฐได้หารือแผนการสำหรับขั้นตอนต่อไปที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียค่ะระหว่างที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียค่ะโดยเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าทำเนียบขาวเปิดเผยว่านายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายสตีฟวิทคอฟซึ่งทั้งสองเป็นผู้แทนเจรจาของทรัมป์ได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับแผนการสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งจะมีการประกาศขั้นตอนเหล่านี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและว่านายคุชเนอร์กับนายวิทคอฟรอที่จะได้พบหารือกับผู้นำยูเครนเช่นเดียวกันด้านนายยูรียูชาคอฟผู้ช่วยรัฐบาลรัสเซียกล่าวนะคะว่าทูตพิเศษของสหรัฐได้เสนอแนวคิดหลายอย่างเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามยูเครนในการหารือกับปูตินและรัสเซียได้บอกกับพวกเขาว่ารัสเซียมีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางทหารในการยึดพื้นที่ที่เหลือทางภาคตะวันออกของยูเครนได้ขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าการที่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟและสนามบินนานาชาติบอรีสปิลเป็นการแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจนต่อความเป็นไปได้ที่ผู้แทนเจรจาของสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงเคียฟหลังเสร็จสิ้นการเจรจาที่รัสเซียนอกจากนี้สัปดาห์หน้ายูเครนจะปรับปฏิบัติการของยูเครนต่อน่านฟ้าของรัสเซียทั้งนี้รัสเซียและยูเครนให้คำมั่นจะไม่โจมตีเมืองหลวงของกันและกันเป็นเวลานาน3วันระหว่างที่มีการเจรจาดังกล่าวโดยรัสเซียกล่าวว่าจะไม่โจมตีกรุงเคียฟตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เซเลนสกี้กล่าวว่าจะหยุดโจมตีกรุงมอสโกจนถึงวันจันทร์นี้ค่ะ
2: แม้ว่าจะผ่านมานานกว่า10วันแล้วนะคะแต่ความพยายามในการกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินต่อไปหลังจากเกิดน้ำท่วมและดินถล่มค่ะสำนักข่าว CMG รายงานว่าเจ้าหน้าที่เนปาลออกมาเปิดเผยนะคะว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้ว 1,344 คนและยังคงสูญหายอยู่อีก 4,896 คนค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมครั้งใหญ่ในบริเวณพรมแดนเนปาลและจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากทานน้ำแข็งพังทลายซึ่งความพยายามในการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังคงดำเนินการต่อไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเพิ่มความพยายามในการเคลียร์ดินโคลนและเศษซากความเสียหายหลายพันตันขณะเดียวกันบรรดาผู้รอดชีวิตก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเรือนของพวกเขาที่พังเสียหายนะคะเพื่อที่จะเก็บข้าวของที่สามารถยังพอจะเก็บได้อยู่โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งหมู่บ้านหลายแห่งก็ถูกกระแสน้ำไหลบ่าเข้าท่วมและดินพังถล่มลงมาทับจนเหลือเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ขณะที่อาสาสมัครจากองค์กรต่างๆก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปประเมินความเสียหายบ้านพักของพวกเขาแต่ว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เตือนว่าจะต้องใช้เวลานานค่ะในการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดเตรียมที่พักอาศัยให้กับครอบครัวที่ไร้บ้านด้านหัวหน้าทีมกู้ภัยบอกว่าก่อนที่การฟื้นฟูครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆของรัฐบาลยังคงเป็นเรื่องของการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะแม้ว่าจะผ่านไปประมาณ11วันแต่ยังพบผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปลักหักพังภายใต้ซากปลักหักพังซึ่งนั่นถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับชาวเนปาลค่ะ
1: สำหรับทานน้ำแข็งที่พังทลายที่เนปาลนะคะแน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากโลกที่มันร้อนจัดนะคะพาไปดูที่สเปนกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยที่สเปนนะคะพัดลมที่เป็นแบบดั้งเดิมของสเปนกลับมาฮิตกันอีกครั้งแล้วนิยมกันอีกครั้งแล้วในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดแบบนี้ค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าหลังจากที่คลื่นความร้อนหลายระลอกปกคลุมประเทศต่างๆในยุโรปการใช้พัดมือหรือว่าพัดแบบดั้งเดิมที่ใช้มือโบกเพื่อให้เกิดลมก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกลายเป็นของสำคัญที่คนทุกเพศทุกวัยต้องพกติดตัวแล้วก็หยิบมาใช้โดยเฉพาะที่สเปนที่มีพัดที่เป็นเอกลักษณ์ ประชาชนค่ะก็คลายร้อนด้วยการใช้พัดแบบดั้งเดิมเช่นกันแบบนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยคลายร้อนแล้วนะคะพัดก็ยังมีลวดลายแล้วก็สีสันที่สะดุดตาพัดเหล่านี้นะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีการนำเข้ามายังยุโรปผ่านทางการค้าของโปรตุเกสกับเอเชียในศตวรรษที่15จากนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่17ดีเอโกเบลาสเกสจิตรกรชาวสเปนได้สร้างสรรค์ภาพวาดที่มีชื่อว่า The Lady with a Fan ซึ่งเป็นภาพหญิงสาวในชุดเดรสสีดำที่ในมือถือพัดที่ทำจากไม้ไว้จากนั้นในช่วงศตวรรษที่19ก็มีการใช้พัดนี้นะคะกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มชนชั้นสูงของสเปนและเมื่อพัดเหล่านี้กลายเป็นแฟชั่นในยุโรปสเปนก็ได้พัฒนาเอกลักษณ์และอุตสาหกรรมพัดของตัวเองขึ้นมาจนทำให้กรุงมาดริดกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตพัดที่สำคัญและภายในศตวรรษที่18เมืองบาเลนเซียของสเปนก็ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งการผลิตพัดแบบดั้งเดิมของสเปนไปแล้วค่ะเจ้าของร้านขายพัดนะท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะเขาเป็นคนขายที่เก่าแก่เลยบอกว่าดำเนินกิจการมายาวนานพวกเขาใช้ความร้อนในการทำมาหากินและพัดที่ร้านก็ทำด้วยมือทั้งหมดมีตั้งแต่พัดไม้แบบเรียบๆไปจนถึงพัดสุดประณีตที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ที่ซับซ้อนและพัดเหล่านี้สามารถใช้งานได้ตลอดนะคะซึ่งแตกต่างจากพัดลมพกพาแบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่พลังงานอาจจะหมดลงได้ค่ะ
2: พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรเช้านี้ค่ะ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
9: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
10: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
11: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
2: ราวนี้พาลงตรังกันเลยดีกว่าค่ะชาวบ้านตรังเขาเข้าป่าไปหาลูกชกมาแปรรูปขายลูกชกเป็นผลไม้ป่าหายากค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกจำนวนมากนะคะและขายได้ราคาดีซะด้วยนายพร้อมสมาธิอายุ52ปีค่ะเป็นชาวบ้านหมู่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งเป็นชาวบ้านเพียงครอบครัวเดียวที่ยังออกไปหาลูกชกผลไม้ป่าหายากเพื่อนำมาแปรรูปขายค่ะลูกชกจะขึ้นอยู่บริเวณริมสวนของชาวบ้านค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับลำห้วยคุณลุงพร้อมบอกว่าตนเองจะเป็นคนปีนต้นลูกชกเองซึ่งต้นมันสูงไม่มากค่ะแต่ต้นนี้เนี่ยผลดกมากแล้วก็มีหลายทลายด้วยคุณลุงผอมบอกว่าตนเองทำงานนี้มานานกว่า10ปีแล้วผลผลิตต่อต้นที่ได้ก็ประมาณละ6ทลายต่อต้นแต่ละทลายจะได้น้ำหนักประมาณ150ถึง200กิโลกรัมค่ะบางต้นมากถึง300กิโลกรัมแต่ละทลายนะคะพอตัดออกมาได้แล้วก็จะนำไปต้มแล้วก็จะนำเมล็ดประมาณ20ถึง30กิโลจักเป็นร้อยๆอ่ะมันจะได้แค่20ถึง30กิโลกรัมเท่านั้นแต่ต้นนี้ตนเก็บขาย4ทลายคือจริงๆมันมี6ทลายแต่ลุงผอมบอกเก็บไป4ก็พออีก2ทลายเก็บไว้ให้สัตว์ป่าเขาได้กินกันสัตว์ป่าที่กินลูกชกก็จะมีทั้งมูสังเอ่ยกระรอกเอ่ยพอไม่ได้กินอย่างเดียวนะคะสัตว์พวกนี้เวลากินแล้วเขาจะคาบเมล็ดนะคะพอไปปล่อยที่อื่นก็จะเป็นการขยายพันธุ์ต่อแบบธรรมชาติลูกชกจะทยอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะหมดในรอบเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปีหน้าเนื้อของลูกชกจะหนึบหนึบหนับหนับโดยลูกชกเนี่ยจะแตกต่างจากลูกชิดนิดหนึ่งเพราะว่านิ่มกว่ามีลักษณะคล้ายลูกตาลก็จริงๆอ่ะลูกชกลูกชิดลูกตาลจะคล้ายๆกันค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่มันจะเคี้ยวง่ายกว่าความนุ่มความหนึบจะแตกต่างกันไปการแปรรูปที่นิยมเอาไปทำจริงๆก็คล้ายๆลูกตาลกับลูกชิดเลยนะคะก็คือลูกชกลอยแก้วนี่ลักษณะเขาจะเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเอาไปเชื่อมในน้ำเชื่อมก็ได้รสชาติจะหอมหวานเหนียวนุ่มหนึบหรือใครอยากเอาไปทำเป็นของคาวไปใส่ในแกงส้มก็ได้นะคะในตลาดออนไลน์ราคาขายส่งจะอยู่กิโลกรัมละ120บาทถ้าขายปลีกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทที่ผ่านมาก็มีลูกค้าประจำแวะเวียนมาซื้อกันตลอดค่ะแล้วก็จะนำไปขายตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำมาซื้อกับมาซื้อกับลุงผอมนี่แหละแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดใต้โหนดจังหวัดพัทลุงหรือเอาไปขายที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านคีรีวงแต่ละปีลุงผอมบอกว่าสามารถขายได้หลักแสนบาททีเดียวค่ะคุณผู้ชมดูอย่างนี้แล้วใครเคยทานต้องติดใจแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่เคยและอยากจะลองชิมสามารถติดต่อสั่งลูกชกได้ที่0960097036ค่ะหรือว่าทาง Facebook มิ้วอารยาค่ะ
12: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เรียกลูกชกบางพื้นที่ก็เรียกลุงภาคเหนือก็เรียกลุงมะตาวบางพื้นที่ก็เรียกลูกเหนาแต่ทางจังหวัดตรังที่ตำบลในเตาเนี่ยเขาเรียกลูกชกผลผลิตก็ต้นหนึ่งก็ยกตัวอย่างต้นนี้ก็6ตลายแต่วันนี้เก็บได้4ตลายซึ่ง2ตลายต้องเว้นไว้ให้มันขยายพันธุ
13: ์ขยายด้วยวิธีไหนค
12: ะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปลูกพวกสัตว์อ่ะสัตว์ป่ามากินลูกสุกโดยเฉพาะมุดสังหรือกระรอกพวกเนี้ยจะคาบไปขยายพันธุ์มีทุกหมู่บ้านครับ
1: จากตรังกลับขึ้นมาที่อุทัยธานีค่ะพาไปดูพลิกชีวิตผู้สูงวัยกลุ่มไม้กวาดบ้านตานาดค่ะที่นี่เนี่ยเขามีการชูภูมิปัญญาลายดั้งเดิมแล้วก็มีไอเดียรักโลกอัปเกรดจากเศษหญ้าสู่ของฝากระดับพรีเมียมเลยค่ะไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่ามกลางกระแสการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนหมู่3บ้านตานาดตำบลเนินแจงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีอันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบแห่งความสำเร็จจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดบ้านตานาดกลุ่มนี้สร้างงานสร้างรายได้สร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยค่ะคุณวีระบางแบ่งนายกอบต.เนินแจง บอกว่าจุดประสงค์หลักที่เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มไม้กวาดเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ว่างงานและผู้สูงอายุในตำบลเพื่อให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวและลดรายจ่ายภายในครัวเรือนค่ะนางน้ำฝนเพชรวัฒน์เข้ามารับตำแหน่งประธานกลุ่มโอ้พี่น้ำฝนทุ่มเทเลยค่ะขับเคลื่อน

0: แล้วก็นำพากลุ่มจนมีความเข้มแข็งจากสมาชิกตอนแรกมี7คนตอนนี้กลุ่มเติบโตแล้วนะคะมีสมาชิกถึง25คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยในพื้นที่ค่ะส่งผลให้แบรนด์ไม้กวาดนี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในกล่องนี้นี่ไม้กวาดนะฮะไม้กวาดบ้านตาหน้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปและผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เนี่ยได้คัดสรรเป็นสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ระดับ3ดาวด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เขาจะได้เป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่การผลิตไม้กวาดออกมากวาดเฉยๆแน่นอนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบเป็นไม้กวาดขนาดเล็กแบบนี้ค่ะที่คุณพี่เขาถือให้ดูปัดฝุ่นละอองปัดอะไรปัดแป้นคีย์บอร์ดได้ไหมปัดโน้ตบุ๊กบานเลื่อนปัดโต๊ะปัดอะไรก็แล้วแต่บานสไลด์ขอบหน้าต่างถือว่าเป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษเลยสินค้าของกลุ่มนะคะก็มีตั้งแต่60บาทไปจนถึง100บาทเขานำพวกเศษดอกหญ้าที่เหลือจากการตัดแต่งไม้กวาดด้ามใหญ่คือเขาทำไม้กวาดขายอยู่แล้วพอเศษมันเหลือๆแบบนี้เขาก็เลยนำมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจไม้กวาดจิ๋วเป็นไม้กวาดดินสอปากกาตกแต่งดอกหญ้าและที่ตักขยะขนาดเล็กสำหรับใช้งานบนโต๊ะหรือว่าสำนักงานปกติเนี่ยขาย3อัน100แต่พอนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอ้โหจาก3อัน100เป็นอันละ100เป็นเราก็อยากซื้อค่ะเพราะมันหาซื้อทั่วไปไม่ได้สำหรับกระบวนการผลิตนะคะเขาก็จะมีด้วยกัน5ขั้นตอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็จะมีตั้งแต่ชั่งน้ำหนักดอกหญ้าไปคัดสิ่งเจือปนทำน้ำหนักให้ได้มาตรฐานแบ่งตัวไม้ด้ามใหญ่ด้ามเล็กไปทุบไปใส่บล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ค้อนทุบโคนให้มันแบนเพื่อง่ายต่อการจัดเรียงนำเข้าบล็อกหนีบตึงเย็บถักตัวไม้กวาดให้แน่นหนาเพื่อความทนทานสุดท้ายก็มาตัดแต่งปลายให้เรียบตรงเสมอกันพร้อมที่จะใช้งานค่ะสำหรับการจ้างงานการว่าจ้างนะคะตามชิ้นงานก็นำไปทำที่บ้านค่ะให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่อยู่ไกลบ้านที่เดินทางลำบากนำวัตถุดิบเนี่ยไปส่งให้เลยวิสาหกิจชุมชนไปสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกคนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนโดยขอรับเงินได้แบบรายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้หรือจะรายเดือนก็ได้ตามแต่ที่ละคนสะดวกกันในช่วงปลายปียังมีโบนัสพิเศษมอบให้กับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะพิจารณาจากสัดส่วนรายได้รวมของกลุ่มในปีนั้นๆสำหรับช่องทางจำหน่ายก็มีทั้งแบบออนไลน์จัดบูธงานอีเวนต์แล้วก็มีออฟไลน์มีคนสั่งเหมือนกันเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้วยนะคะที่นี่ไปเรียนรู้กระบวนการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนและยังเป็นวิทยากรช่วยสอนวิชาชีพการทำไม้กวาดให้กับเครือข่ายต่างจังหวัดด้วยเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้นะคะสินค้าภูมิปัญญาไทยสร้างรายได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุตำบลเนินแจงใครที่อยากจะซื้อหามาใช้มาฝากเข้าไปที่ Facebook นะคะไม้กวาดบ้านตาหน้าจังหวัดอุทัยธานีขึ้นหน้าจออยู่แบบนี้ค่ะหรือว่าจะโทรไปถามก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นเหมือนกัน0816518896ค่ะ
1: ส่วนทิศทางข่าวที่ต้องติดตามวันนี้ค่ะก็คือการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70วาระที่2และ3กรอบเวลา3วันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้ซึ่งจะพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2ก่อนหลังจากนั้นก็จะลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวช่อง5ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นายกมีภารกิจมากมายเลยนะคะแล้วก็ตามข่าวได้จากข่าวเด่นเช้านี้แล้วก็ใน breaking news ของเราในทุกช่วงค่ะสำหรับเวลาข่าวเด่นเช้านี้หมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ